0: สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ ex

เจเนเรตมาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะ

เบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้อง

0: งฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundมีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกิน

ินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
6: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
7: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
5: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปันเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: หัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได้
4: ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไ
6: รน่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะ

0: ูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
1: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
0: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอ๊ะ
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: หา
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
0: เ
2: อาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
0: ้
1: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต ้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
4: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิต trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะ

ลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: างรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
2: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
1: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
2: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
1: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
1: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
2: นั้นด้วย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะมีไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: มื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย

0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
0: ตรงไปตรงไป
2: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
3: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
0: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
0: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
0: ถึงแล้วถึงแล้ว
3: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
2: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆ เห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด

0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่

0: พราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้แบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
5: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
5: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องคือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
5: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
5: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เป็ดน้อย
4: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm. Huh.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้สภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรบ้างนะโอ้โหร้อนมากๆเลยคุณครูแพรออกมาจากบ้านนะคะเหงื่อแตกเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่าร้อนเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าบางพื้นที่นะคะก็บอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากๆเลยหนูต้องนำร่มมาโรงเรียนนะคะนอกจากนี้ก็มีบางคนที่ใส่เสื้อกันฝนมาโรงเรียนด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเมื่อวานนี้คุณครูแพรได้ดูข่าวนึงมาแต่ว่าคุณครูแพรดูจากผ่านจากโทรศัพท์คุณครูแพรนะคะได้ดูข่าวเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งตอนเลิกเรียนนะคะเด็กก็จะกลับบ้านใช่ไหมลูกในขณะที่เลิกเรียนเด็กคนนี้นะคะก็เรียนอยู่บนตึกนี่แหละแล้วเขาก็จะลงไปข้างล่างแต่ว่าเวลาที่ลงไปเนี่ยเราต้องเดินลงบันไดใช่ไหมคะแต่เด็กคนนี้ไม่ได้เดินลงบันไดเขาทำอย่างไรรู้ไหมเขาสไลด์ลงตรงราวบันไดเนี่ยราวบันไดเรามีเอาไว้ทำอะไรลูก
1: จ
0: ับแต่เด็กคนนี้ไม่จับค่ะนั่งที่ราวบันไดและสไลด์ลงไปอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้คะเด็กคนนี้ไม่ได้ล้มค่ะแต่เด็กคนนี้ตกลงไปจากบันไดแต่โชคดีที่ไม่ได้ตกตรงฝั่งที่มันเป็นร่องสูงๆแต่ว่าตกตรงฝั่งที่เป็นบันไดเลยแค่แขนหักกับขาหักเด็กๆคิดว่าบันไดเนี่ยใช้อย่างไรคะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่อมทรัพย์คะบันไดเนี่ยใช้อย่างไรคะลูก
2: เราเดินลงบันได
0: เราจะต้องเดินลงบันไดหรือว่าเดินขึ้นบันไดแล้วเราเนี่ยสามารถนั่งตรงราวบันไดและสไลด์ลงไปได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เราจะเจ็บตัวได้ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราสามารถที่จะวิ่งลงบันไดได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
0: ทำไมลูก
2: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะล้ม
0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะสะดุดแล้วก็จะล้มได้แล้วทำให้ตัวเองเป็นอย่างไรล่ะ
2: เจ็บ
0: เจ็บนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่แล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กคนนี้นะคะก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาขาแล้วก็แขนของตัวเองที่หักด้วยพ่อแม่นะตกใจมากๆเลยคุณครูแพรหวังว่าเด็กๆโรงเรียนของเราเนี่ยจะไม่วิ่งขึ้นบันไดหรือว่าวิ่งลงบันไดแล้วก็จะไม่นั่งที่ราวบันไดสไลด์ลงสามารถทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้เด็กๆสามารถใช้บันไดอย่างถูกวิธีได้ใช่ไหมลูกใช่แล้วเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็จะสามารถใช้บันไดอย่างถูกวิธีได้เพื่อให้เรานะคะไม่บาดเจ็บนั่นเองค่ะไหนวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรอยากฟังของพี่แสนดีค่ะเชิญเลยขออนุญาตนะคะพี่แสนดีคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างเอ่ย
2: วันหยุดหนูไปโรงแรมมา
0: อ๋อหนูไปโรงแรมมาที่โรงแรมเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: สวย
0: สวยแล้วในโรงแรมเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: มีเครื่องเล่น
0: มีเครื่องเล่นด้วยแล้วในโรงแรมเนี่ยในห้องนอนเนี่ยมีอะไรบ้างลูก
2: มีเตียง
0: มีเตียงนอนมีอะไรอีกคะ
2: มีโต๊ะกินข้าว
0: อ๋อมีโต๊ะกินข้าวมีห้องน้ำไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีด้วยแล้วที่โรงแรมเนี่ยหนูไปทำอะไรบ้างลูก

0: ูไปว่ายน้ำด้วยไปกับใครบ้างคะ
1: ไปกับพ
0: ่อไปกับคุณพ่อหนูชอบว่ายน้ำไหมคะ
1: ชอบ
0: แล้วเวลาที่หนูลงไปว่ายน้ำเนี่ยหนูลงไปเล่นคนเดียวได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เดี๋ยวจะจมน้ำ
0: เดี๋ยวจะจมน้ำนั่นเองดังนั้นต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยค่ะโอ้แสดงว่าเด็กในห้องนี้นะคะชอบเล่นน้ำกันมากๆเลยเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยไปเล่นน้ำด้วยเวลาที่คุณครูแพรถามอ่ะหูยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่เบคอนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ตอนมันเกิดเป็นตอนที่5ขวบอะแต่เป็นมีขนมเต็มเลย
0: อ๋อพี่เบคอนมีขนมเต็มเลยใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: ที่บ้านครับ
0: อ๋อที่บ้าน
1: แต่ตอนนี้หมดแล้วครับ
0: อ๋อแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วแล้วพี่เบคอนเนี่ยเวลากินขนมเนี่ยพี่เบคอนกินเยอะไหมลูก
1: ไม่ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เหนือฟันผุครับ
0: ถูกต้องเลยอาจจะฟันผุแล้วขนมต่างๆเช่นขนมก๊อบแก๊บเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของตัวเองหรือเปล่าม
1: ีนิดเดียวครับ
0: มีประโยชน์แต่อาจจะมีประโยชน์ไม่เยอะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วระหว่างอาหารกับขนมอะไรมีประโยชน์มากที่สุด
1: อาหารครับ
0: ถูกต้องอาหารมีสารอาหารเพื่อทำให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงแล้วเรากินขนมแทนอาหารได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะว่าสารอาหารของขนมเนี่ยเพียงพอต่อร่างกายของเราไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่เพียงพอนั่นเองดังนั้นเราต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ให้ครบทั้งกี่มื้อ
1: 3 มื้อ
0: ก็คือมื้อเช้ามื้ออะไรอีกคะก่อนที่จะเป็นมื้อเย็นเป็นมื้ออะไรคะมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นจากนั้นนะคะเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกัน

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยมีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้นวดขาให้กับคุณย่าด้วยค่ะนอกจากนวดขาแล้วก็ยังนวดแขนให้กับคุณย่าด้วยเป็นเด็กที่กตัญญูแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันเลยค่ะหนูได้ออกไปวิ่งออกกำลังกายกับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยค่ะทำให้ตอนนี้ร่างกายของหนูสุขภาพดีมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไป

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะอ
0: ยากได้ท่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: น่ารักมากๆเลยค่ะ

0: แต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆ เคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราว่าเด็กๆ เห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่โอติค่ะเห็นกล้องพี่ปังหอมค่ะ
1: เห
0: ็
1: นเก
0: ้
1: าอ
0: ี้พี่ขวัญเอ้ยค่ะเห็นมุมต่างๆแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นมุมประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองด้วยการ
2: กางแขน
0: แขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: นะคะคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูว่าไม่ได้จริงหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่การแขนหาพื้นที่ค่ะเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะได้พื้นที่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนคุณครูแพรขอสังเกตหน่อยสิว่ามีใครยืนใกล้กันหรือเปล่าคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าพี่ BM กับพี่ภาคินยืนใกล้กันและเด็กๆปลายทางบางคนก็มีคนที่ยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวพื้นฐานเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
2: จังหวะ
0: นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเคลื่อนไหวกันเลยค่ะโอ้มีหลายคนเคลื่อนไหวไม่ชนกับสิ่งต่างๆในบริเวณห้องเลย

0: ใครมีท่าทางที่น่าสนใจแล้วไม่ชนกันบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะโหน่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะ
1: ทำท่าผีเสื้อหนู
0: หนูทำท่าผีเสื้อตัวเล็กแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนทำท่าเป็นจรวดด้วยค่ะโอ้ไหนดูซิมีใครเคลื่อนไหวชนกันหรือเปล่านะ

0: ครูแพรสังเกตเห็นว่ามีคนวิ่งวิ่งได้ไหมคะเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นได้แต่เราจะไม่วิ่งนะคะเดี๋ยวจะคอยสังเกตอีกรอบหนึ่งสิโอ้โหมีหลายคนเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยนะครูแพรขอถามคนที่ทำท่าทางได้น่าสนใจโอ้พี่อนนท์ทำท่าทางน่าสนใจมากทำท่าทางอะไรครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะ
1: เสือ
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ

0: โอ้มีคนทำท่าทางเป็นนักดับเพลิงด้วยโอ้สร้างสรรค์มากๆเลยไหนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่านะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะค่อยๆนั่งนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันค่ะคุณครูแพรจะขอจังหวะนะคะแล้วให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะหยุดคุณครูแพรก็จะมอบข้อตกลงให้กับเด็กๆข้อตกลงในวันนี้นะคะก็คือถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าบ้านเด็กๆต้องจำนะเด็กๆปลาทางก็ต้องจำนะคะถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าบ้านให้เด็กๆทำท่าหัวใจหัวใจเป็ดแล้วก็นกใช่แล้วเอาใหม่ทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าบ้านให้ทำท่าอะไรคะ
1: หัวใจเป็ดนก
0: เก่งมากต่อไปถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าคนคนให้เด็กๆหมุนไหล่ไปข้างหน้า2ครั้งจากนั้นหมุนคอ2ครั้งและหมุนเอว2ครั้งใช่แล้วค่ะทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าคนทำอย่างไรคะหมุนไหล่2ครั้งหมุนคอ2ครั้งแล้วก็หมุน2ครั้งเหมือนกันเก่งมากเลยต่อไปถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าต้นไม้ต้นไม้ให้เด็กๆยืนขาเดียวจับเข่าแล้วก็นั่งลงทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าต้นไม้ให้ทำอย่างไรคะ
1: ย
0: ื
1: นขาเด
0: ีย
1: ว
0: จับเข่าแล้วก
1: ็
0: นั่งลงเก่งมากๆเลยค่ะพร้อมที่จะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงแล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะดูซิว่าเด็กๆจะจำได้ไหมนะ

บ้านจำได้ด้วยเด็กๆปลายทางก็จำได้เช่นเดียวกันเลยแต่ว่ามีบางคนยังจำไม่ได้แล้วก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกกันไปค่ะไม่ชนกันนะคะเวลาที่เราเคลื่อนไหวเราจะไม่ชนกันคนอุ๊ยเก่งมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะ

0: ใครชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องหรือเปล่าต้นไม้โอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยหลายคนทำถูกต้องนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะแพรจะสังเกตว่ามีใครเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องหรือเปล่านะบ้าน
1: หัวใจ
0: เก่งมากเลยค่ะนี่จำได้แม่นเลยแล้วก็มีเด็กๆหลายคนสามารถจำได้แม่นด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมีสตินะคน
1: ใช
0: ่หรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะโอ้โหหลายคนจำได้นะคะเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่ฝึกความจำของเด็กๆมากๆเลยนะคะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะคุณครูแพรอยากให้พี่ใบเตยขยับมาตรงนี้หน่อยค่ะเราจะไม่ใกล้เก้าอี้เพราะว่าถ้าเราใกล้เก้าอี้จนเกินไปจะทำให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกนะคะพี่ปิมได้ค่ะขยับขึ้นมาอีกค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกับคุณนะคะโดยการร้องเพลงนวดกันค่ะ1 2 3
2: นวดนวดนวด
0: นวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเก่งมากเลยต่อไปมีใครอยากจะช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พาคินค่ะทำท่าอะไรดีลูกนวดแขนสองข้างเลยไหมครับกี่ครั้งดีครับกี่ครั้ง23ครั้งนะคะข้างละ23ครั้งถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยต่อไปนะคะเราจะนวดพร้อมๆกันนะคะ23ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23ครั้งอีกข้างหนึ่ง23ครั้งเช่นเดียวกันนะคะ1 2 3
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปขอถามเด็กๆปลายทางบ้างดีกว่าเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากชกไปข้างหน้านะคะกี่ครั้งดีเอ่ย10ครั้งนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะชกไปข้างหน้านะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากต่อไปให้เด็กนั่งขัดสมาธิและหลับตาอ โอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยหลายคนสามารถทำสมาธิได้นิ่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆค่อยๆยืนและกลับไปนั่งที่ของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะตรงนี้ว่างครับคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและสามารถที่จะจำข้อตกลงได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่ามีบางคนยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถฝึกกันได้ค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วย
1: ช
0: ุ
1: มชน
0: ของเราเก่งมากๆเลยค่ะชุมชนของเรานั่นเองและในวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาพาเด็กๆเรียนรู้ด้วยนั่นก็คือเรื่องชุมชนของเราปลอดโรคระบาดนั่นเองโอ้โรคระบาดในปัจจุบันนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วด้วยความที่เราเนี่ยอยู่ในชุมชน

0: ชุมชนก็จะมีแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะเยอะแยะเช่นเดียวกันเลยและอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ใกล้เคียงกันด้วยดังนั้นการเกิดโรคระบาดนะคะก็มีโอกาสสูงมากๆเลยแต่ว่าการที่จะไม่เกิดโรคระบาดเหล่านี้นะคะเราก็ต้องรู้จักการป้องกันใช่ไหมคะเด็กๆขาก่อนที่เราจะไปดูโรคระบาดนะคะเราก็จะต้องมาทายก่อนว่าภาพปริศนานี้คือภาพอะไรใช่หรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆปลายทางบอกว่าหนูเห็นมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอยู่ในห้องน้ำแต่ไม่แน่ใจว่าเขากำลังทำอะไรใช่ล้างมือหรือเปล่างั้นนับพร้อมกันได้ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันอ่ะ1 2 3เป็นรูปอะไรคะล้างมือนั่นเองค่ะมีเด็ก2คนใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยแต่นี่ก็เป็นวิธีการป้องกันโรคระบาดอย่างนึงเลยที่น่าสนใจมากๆแต่เรานะคะจะไปดูโรคระบาดกันก่อนว่ามีโรคระบาดอะไรบ้างให้เด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอถามซิว่าหนูคิดว่าเป็นโรคอะไรขอถามเป็นพี่อนุนค่ะจากที่พี่อนุนสังเกตภาพโรคระบาดนี้คือโรคอะไรคะพี่อนุนคิดว่าเป็นโรคอะไรคะบอกเพื่อนๆหน่อย
1: โรคโควิด
0: โรคโควิดถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยเก่งมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็คือโรคโควิด-19 นั่นเองหรือว่าไวรัสโคโรนานั่นเองค่ะซึ่งเมื่อก่อนก็ระบาดหนักมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะแล้วโรคโควิดเนี่ยมีอาการอย่างไรใครรู้บ้างอาการเป็นอย่างไรนะขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์คะโรคโควิดเนี่ยอาการเป็นอย่างไรคะ
2: ทำให้เราเป็นไข้หวัด
0: โอ้ทำให้เราเป็นไข้หวัดนอกจากมีไข้สูงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรอีกคะ
2: ทำให้เราเป็นหวัด
0: เป็นหวัดด้วยไอไหมลูก
2: ไอด้วยค่ะ
0: ไอเยอะมากๆเลยนะคะโรคโควิดเนี่ยแล้วปวดเมื่อยตัวไหมคะ
2: ปวดค่ะ
0: ปวดนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะโรคโควิดนะคะก็เป็นโรคที่ระบาดหนักมากๆเลยนะคะซึ่งโรคโควิดสามารถติดกันได้โดยผ่านละอองจากการไอการจามเวลาเราไอเนี่ยถ้าเราไม่ใส่หน้ากากอนามัยละอองต่างๆหรือละอองฝอยจากการไอจะกระเด็นไปไหนใช่กระเด็นไปโดนเพื่อนหรือกระเด็นไปโดนคนอื่นใช่ถ้าโดนละอองฝอยเหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ
3: ไม่สบาย
0: ไม่สบายก็คือติดโรคโควิดไปเลยนอกจากโดนละอองฝอยจากการจามแล้วน้ำมูกถ้าโดนน้ำมูกของคนที่เป็นโควิดจะเป็นอย่างไรคะก็จะติดเหมือนกันก็จะป่วยตามกันไปเลยก็จะติดโรคโควิดเลยแล้วนอกจากนี้นะคะเด็กๆถ้ามือของเด็กๆเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งของที่ติดเชื้อหรือคนที่เป็นโควิดไปเล่นแล้วแล้วทีนี้คนที่เป็นโควิดไปเล่นเสร็จแล้วแล้วหนูก็ไปเล่นต่อแล้วหนูไม่ยอมล้างมือแล้วเอามาลูบหน้าลูบตาหนูคิดว่าจะติดไหมคะ
3: ติ
0: ดแน่นอนเลยนี่นะคะก็เป็นโรคระบาด ที่ค่อนข้างอันตรายเลยเพราะว่าเชื้อไวรัสโควิดนะคะสามารถเข้าในปอดของเราได้อาการก็จะอย่างที่พี่นิรินทร์พูดเลยคือมีไข้สูงมีอาการไอมีน้ำมูกเป็นหวัดปวดเมื่อยตามตัวและนอกจากนี้ยังหายใจลำบากด้วยใช่ไม่สามารถหายใจได้แบบนี้นะคะจะเหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกหายใจลำบากมากๆเลยเด็กๆว่าทรมานไหมลูก
3: ทรมาน
0: ทรมานมากๆเลยดังนั้นหนูจะมีวิธีป้องกันโรคโควิดอย่างไรล่ะขอถามโอ้พี่ใบบุญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญจะมีวิธีการป้องกันโรคโควิดอย่างไรบ้างคะ
4: ใส่แมส
0: ใส่แมสหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยนอกจากนี้ทำอย่างไรได้อีกลูก
4: เราห้า

0: ที่ติดหวัด
1: อ๋อเราก็จะไม่อยู่ใกล้คนที่มีอาการสุ่มเสี่ยงของการเป็นโควิดหรือว่าเป็นหวัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยนอกจากนี้การล้างมือบ่อยๆก็สำคัญใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าโรคระบาดยังไม่มีแค่โรคโควิดนะคะยังมีอีกหลายโรคเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่าโรคต่อไปคือโรคอะไร

0: อุ๊ยโรคนี้คือโรคอะไรนะอ่ะขอถามพี่ปิมเพราะว่าพี่ปิมยกมือให้พี่ปิมลองบอกคุณครูแพรหน่อยสิว่าพี่ปิมคิดว่าเป็นโรคอะไรลูก
1: โรคตัวร้อน
0: อ๋อพี่ปิมบอกว่าโรคตัวร้อนเพราะว่าพี่ปิมสังเกตเห็นว่ามีเด็กตัวร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตเห็นไหมคะว่านอกจากเด็กตัวร้อนเนี่ยมีเด็กเป็นอย่างไรอีก
1: ไอ
0: มีอาการไอด้วยแล้วพี่ปิมคิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเหมือนเป็นไข้ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะโรคนี้นะคะก็คือโรค RSV เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะเป็นโรคเกี่ยวกับเหมือนเราเป็นไข้หวัดนี่แหละแต่ว่าระยะเวลาในการเป็นเนี่ยจะนานกว่าการเป็นไข้หวัดปกติแล้วการเป็นไข้หวัดเนี่ยอาจจะ 2-3 วันหายใช่ไหมลูกแต่ว่าโรคนี้ 5-7 วันโอ้นานไหมคะ
1: นาน
0: นานมากๆเลยกว่าจะหายซึ่งอาการของโรคนี้นะคะก็อย่างที่เด็กๆ เห็นเลยคือมีไข้สูงแล้วก็มีอาการไอปวดเมื่อยตามร่างกายไม่สบายตัวเลยนอกจากนี้ก็คล้ายๆกับโควิดเลยก็คือหายใจลำบากแล้วก็เหนื่อยหอบง่ายด้วยดังนั้นเด็กๆคิดว่าโรคนี้เนี่ยอันตรายไหมลูก
2: อ
0: ัน
2: ตราย
0: อันตรายมากๆเลยนะคะแล้วรู้ไหมว่าโรคนี้ติดกันได้อย่างไรรู้ไหมลองเดาดูสิลองเดาดูอ่ะขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนลองเดาดูซิว่าโรคเนี้ยจะติดกันได้อย่างไรคะ
1: เราไอเสร็จแล้วก็ไปติดเพื่อนคนอื่นต่อ
0: ถูกต้องเลยติดโดยการไอใส่กันใช่ไหมลูกแล้วถ้าไอใส่โดยที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้จะติดกันได้ไหมคะ
1: ติดได้
0: ติดได้เพราะว่าละอองฝอยจากการไอเนี่ยก็จะไปโดนเพื่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากมากเลยปรบมือให้กับพี่ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากมากเลยติดกันจากการไอใส่กันการจามใส่กันเพราะหนูใส่หน้ากากอนามัยไหมไม่ใส่แล้วก็ติดได้จากการไปสัมผัสสิ่งของที่ติดเชื้อหรือที่มีเชื้อมีเด็กคนนึงเป็นโรค RSV แล้วตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรค RSV มีน้ำมูกไหลแล้วเอามือของตัวเองนี่แหละป้ายน้ำมูกแต่เล่นกำลังเล่นสนุกเลยป้ายน้ำมูกแล้วก็เอาไปจับบล็อกไปเล่นบล็อกไม้ต่อบล็อกไม้ติดเชื้อเลยไหมลูก
2: ติด
0: เชื้อเลยแล้วทีนี้พอเวลาต่อมามีเด็กคนนึงไม่รู้ไงคะว่ามีคนที่เป็นโรค RSV เนี่ยไปเล่นเด็กคนนั้นก็ไปเล่นต่อเด็กคนนี้ก็เลยไปจับบล็อกไม้ที่มีการติดเชื้อใช่เป็นน้ำมูกหรือว่าเป็นละอองฝอยจากการไอบางทีหนูไอลงไปละอองฝอยนี้ก็จะไปติดกับพวกสิ่งต่างๆที่หนูเล่นใช่ไหมคะแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็ไปเล่นต่อแต่เด็กคนนี้ไม่ได้ล้างมือก่อนไปรับประทานอาหารเขาไม่ได้ล้างมือเลยเขาเล่นเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไปรับประทานอาหารเลยกลายเป็นว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรคะถูกต้องติดเชื้อเลยเพราะว่าเขาไม่ล้างมือก่อนไปรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ล้างมือบ่อยๆด้วยดังนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเป็นอย่างไรลูกถูกต้องเลยค่ะพี่ปิมล้างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆแล้วต้องสวมใส่อะไรคะ
2: หน
0: ้
2: ากาก
0: หน้ากากอนามัยด้วยต่อไปโรคระบาดในชุมชนของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกปุ๊บคาเปคอนแต่ว่าตอนนี้หายแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วต้องระวังด้วยนะโรคนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคือโรคอะไรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะมาเลยค่ะพี่ใบเตยครับพี่ใบเตยคิดว่าโรคนี้คือโรคอะไรคะ
1: มือเท้าปากค่ะ
0: ถูกต้องเลยทำไมพี่ใบเตยถึงคิดว่าเป็นโรคมือเท้าปากคะ
1: เ

0: หนูเคยเป็นค่ะ
1: โอ้ประสบการณ์ตรงด้วยพี่ใบเตยเคยเป็นอาการเป็นอย่างไรคะพี่ใบเตย
0: มีจุดแดงๆค่ะ
1: อ๋อมีตุ่มหรือว่าจุดแดงๆขึ้นตรงไหนคะ
0: ตรงเท้าแล้วก็มือค่ะ
1: ตรงเท้าแล้วก็มือด้วยแล้วในปากของหนูเนี่ยมีแผลในปากไหมลูก
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่ไหมคะแต่พี่ใบเตยรู้ไหมว่ามีเด็กบางคนที่เป็นโรคมือเท้าปากมีแผลในปากด้วยแล้วก็มีจุดแดงๆเหมือนที่พี่ใบเตยบอกเลยที่มือแล้วก็ที่เท้าด้วยแล้วอาการนอกจากมีจุดแดงๆพี่ใบเตยเป็นอย่างไรอีกคะ
0: คันค่ะ
1: คันด้วยค่ะมีไข้ไหมคะ
0: มีค่ะ
1: โอ้มีไข้ด้วยแล้วพี่ใบเตยรักษาอย่างไรคะ
0: พ่อแม่พาไปหาหมอค่ะ
1: พ่อแม่พาไปหาหมอแล้วเป็นโรคมือเท้าปากแบบนี้มาโรงเรียนได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าอะไรคะ
0: เพราะว่ามันจะเอามาติดเพื่อนๆค่ะ
1: ถูกต้องเลยมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะถูกต้องเลยอย่างที่เพื่อนๆและพี่ใบเตยบอกเลยโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดกันได้ดังนั้นถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคมือเท้าปากจะต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านก่อนให้หายดีแล้วจากนั้นค่อยกลับมาที่โรงเรียนนั่นเองค่ะโรคมือเท้าปากก็ติดเช่นเดียวกันกับเหมือนโรคไข้หวัดเลยก็คืออาจจะติดจากละอองฝอยจากการไอการจามและการสัมผัสสิ่งต่างๆที่มีเชื้ออยู่ก็สามารถติดไปได้นั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากติดโรคมือเท้าปากเราต้องทำอย่างไรลูก
2: ล
1: ้างมือให้สะอาดแล้วก็สวมใส
2: ่
1: หน้ากากอนามัยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้โรคระบาดในชุมชนที่คุณครูแพรไปหามามันยังมีอีกอุ๊ยชึบนี่มันโรคอะไรเนี่ยโอ้โหเด็กๆหลายคนบอกว่าเป็นโรคไข้เลือดออกคุณครูแพรขอถามประสบการณ์ตรงของคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกให้มาเล่ากับเพื่อนๆฟังดีกว่าขอถามเป็นพี่ขวัญเอยค่ะเชิญเลยด้วยความที่พี่ขวัญเอยเคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาโดยประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างคะลองเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
0: เจาะเลือด
1: อ๋อมีการเจาะเลือดแล้วอาการของหนูเป็นอย่างไรคะ
0: มีความมึน
1: มีความมึนแล้วมีไข้สูงไหมคะ
0: สูงค่ะ
1: แล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
0: ตอนแรกวันที่หนูพึ่งไปอ่ะหนูเลือดยังไม่ดีตอนสามวันไปเจาะเลือดแล้วหนูก็อะไรเลือดหนูก็เลยดีขึ้น
1: ก็คือหนูไปหาหมอแล้วหนูก็มีอาการดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก่อนที่ไปหาหมอเนี่ยพี่ขวัญเอยเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างคะลองเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
0: มีความไม่ค่อยสบายตัว
1: ไม่ค่อยสบายตัวมีอาเจียนไหมคะ
0: ไม่ค่ะ
1: อ๋อไม่มีอาเจียนแต่ว่ามีไข้สูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วร่างกายของหนูเป็นอย่างไรคะ
0: อ่อนแอ
1: แล้วมีจุดตามตัวไหมลูก
0: มีผื่น
1: อ๋อมีผื่นสีอะไรคะ
0: สีแดง
1: มีผื่นสีแดงนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือประสบการณ์ตรงจากคนที่เป็นไข้เลือดออกเลยไข้เลือดออกเกิดจากอะไรคะ
2: ยุง
1: อะไรคะ
2: ย
1: ุงลายนั่นเองยุงลายสามารถเกิดขึ้นได้หลายที่แล้วก็หลากหลายสภาพแวดล้อมเลยถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีน้ำขังยุงลายก็สามารถไปไข่ในน้ำขังนั้นได้ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรให้ไม่มียุงลายล่ะขอถามพี่โอติค่ะพี่โอติคะเราจะทำอย่างไรให้ไม่มียุงลายเกิดขึ้นค่ะ
3: ปิดฝาน้ำครับ
1: ปิดฝาน้ำนั่นเองทำไมถึงปิดฝาน้ำคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวยุงออกมาครับ
1: เดี๋ยวยุงออกมาแล้วก็มาไข่ในน้ำที่ขังอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเดี๋ยวก็มากัดพวกเราครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าในตอนนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมกำลังมีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่แต่ว่าหนูจะต้องระวังตัวเนี่ยหนูจะต้องทำอย่างไรลูก
3: ฉีดสเปร ไล่ยุงครับ
1: ถูกต้องเลยฉีดสเปรย์ไล่ยุงนะคะหรือว่าหนูอาจจะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงยาวเพื่อให้ยุงเนี่ยสามารถกัดได้ไหม
4: ไม
1: ่
4: ได
1: ้ไม่ได้นั่นเองเป็นการป้องกันนะคะอีกแบบนึงเลยเก่งมากๆปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปจากที่คุณครูแพรพูดมาทั้งหมดนะคะนี่ก็คือโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในชุมชนคุณครูแพรอยากรู้จังเลยแล้วโรคระบาดเหล่านี้เนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันให้ชุมชนของเราปลอดโรคระบาดอย่างไรคุณครูแพรจะขออาสาสมัครออกมาบอกคุณครูแพรหน่อยซิว่าชุมชนของเราเนี่ยจะปลอดโรคระบาดอย่างไรเราจะป้องกันอย่างไรบ้างแต่ในระหว่างที่เด็กๆบอกคุณครูแพรจะขอจดบันทึกคำพูดของเด็กๆด้วยแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์จดบันทึกของคุณครูแพรมาหรือยังเอ่ย
4: ย
1: ังเลยดังนั้นคุณครูแพรขอเสกออกมาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
1: วันนี้เอาคาถาอะไรดี
4: โอม
1: เพียงก่อนนะคะโอเคไหมคะโอเคเพราะว่าเด็กๆหลายคนบอกว่าเอาโอมเพียงดังนั้นช่วยกันเสกไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะต่อไปคุณครูแพรนะคะอยากจะขออาสาสมัครเด็กออกมาบอกคุณครูแพรซิว่าเราจะมีวิธีอย่างไรให้ชุมชนของเราปลอดโรคระบาดขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยครับพี่ปั้นยืนทางนี้เลยค่ะเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนของเราปลอดโรคระบาดล่ะคะ
0: ล้างมืออ
1: ๋อเราจะต้องล้างมือบ่อยๆใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เด
0: ี
1: ๋ยวคุณครูแพรจะเขียนว่าล้างมือบ่อยๆล้างมือ

0: ล้างมือบ่อย
1: ๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้วิธีการที่ทำให้ชุมชนของรอปอโรคระบาดมีอะไรอีกบ้างขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะมีวิธีการอย่างไรคะ
2: ใส่แมสก
1: ์ใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะครูแพรจะเขียนว่าใส่

มายเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการที่ทำให้ชุมชนของเราปลอดอะไรคะลูกปลอดภัยแล้วก็ปลอดโรคระบาดด้วยโดยการล้างมือบ่อยๆและใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่สามเส้นแล้วก็มีมุมอยู่สามมุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้ฮ่า
0: เก่งมากเจ้าฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะเขามาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะวันเนี้ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: เอ๊ะอ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ้าฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ้าฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะแล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่ตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: เหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าระบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
4: รถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนดังนั้นให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3กันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเก่งมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆมีสมาธิกันทุกคนเลยค่ะเรามาดูกิจกรรมกันเลยค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

เป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะคะเด็กๆสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆเลยแต่เมื่อเด็กๆทำอย่างน้อยครบ2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือ

0: นหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี
1: จากที่คุณครูแพรนะคะได้เดินสังเกตในแต่ละกลุ่มนะคะเด็กๆก็มีสมาธิในการทำศิลปะมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็ยังมีการแบ่งปันนะคะอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ใช้ร่วมกันด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลีค่ะเชิญเลยค่ะโอ้พี่มาลีเชิญเลยค่ะถือไม้ได้เลยวันนี้พี่มาลีทำเป็นอะไรมาคะ
2: แมว
1: อ๋อทำเป็นแมวมาวันนี้พี่มาลีเนี่ยทำอย่างไรคะเนี่ยแมวของมาลีเนี่ย
2: ติดกระดาษ
1: ติดกระดาษแต่ก่อนที่ติดกระดาษต้องทำอย่างไรกับกระดาษคะ
2: ทากาว
1: ก่อนจะทากาวทำอย่างไรเอ่ย
2: ปาดกาว
1: ใช่ปาดกาวแล้วกระดาษนี้ทำไมถึงเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ล่ะทำอย่างไรคะ
2: ตัด
1: ตัดกระดาษนั่นเองแล้วนำมาติดใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นหน้าแมวของหนูเนี่ยหนูทำอย่างไรคะ
2: วาดมา
1: วาดโดยใช้อะไรคะ
2: ดินสอ
1: ดินสอนั่นเองค่ะพี่มาลีชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
2: ชอบ
1: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มาลีไหมคะชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยขอถามเป็นพี่พาคินค่ะชอบแล้วมันสมจริงไหมคะพี่พาคินสมจริงมากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มาลีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ปังหอมทำเป็นกิจกรรมอะไร

0: ึงไม้ได้เลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
1: หนูทำเป็นคนกำลังมากางเต็นท์ค่ะ
0: คนกำลังมากางเต็นท์โอ้โหถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ปังหอมอยากต่อเติมตรงไหนอีกไหมคะ
1: ไม่อยากต่อเติมแล้วค่ะ
0: แสดงว่าพอใจในผลงานของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปังหอมไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ่ยค่ะ
3: ชอบตรงคน
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว
0: ่ามันเหมือนจริงนั่นเองคุณครูแพรก็เห็นด้วยว่าเหมือนจริงมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะพี่ออมทรัพย์เช่นเลยไหนดูซิวันนี้พี่ออมทรัพย์ทำผลงานอะไรมานะพี่ออมทรัพย์ถือไม้ได้เลยค่ะอันนี้พี่ออมทรัพย์ทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมถีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองวันนี้พี่ออมทรัพย์วาดเป็นรูปอะไรคะ
1: สวนสัตว์ค่ะ
0: สวนสัตว์มีสัตว์อะไรบ้างคะ
1: มีถิ่งโตแล้วก็น้องหมูฮีราฟเถื่อ
0: โหมีสัตว์หลากหลายชนิดมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหนูอยากต่อเติมตรงไหนคะ
1: นกค่ะ
0: อ๋ออยากเพิ่มนกเข้าไปนั่นเองพี่ออมทรัพย์ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค
0: ่
2: ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
4: หนูชอบทำบทเลยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะพี่นิลิน
4: เพราะว่าออมทรัพย์ระบายสีเข
0: ้
4: ม
0: เพราะว่าออมทรัพย์ระบายสีเข้มแล้วก็ระบายสีเนียนด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเก่งกันทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนตั้งใจในการทำผลงานศิลปะของตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามือของเด็กๆนะคะเลอะกาวด้วยแล้วก็เลอะสีน้ำด้วยดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้คุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนเ
0: ราต้องทำอย่างไรเอ่ยเก่งมากเลยแบ่งปันซึ่งกันและกันและนอกจากนี้ต้องรู้จักกัน
1: รอคอย
0: รอคอยและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่15ชุมชนของเราชื่อเกมจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับจำนวนกับสัญลักษณ์ตัวเลขไทยและตัวเลขอาราบิก1ถึง5โอ้ชื่อเกมยาวไหมคะ
1: ยาวมาก
0: ยาวมากๆเลยค่ะมีทั้งการจัดหมวดหมู่และการเรียงลำดับเลยค่ะเด็กๆแต่ว่าอันดับแรกเลยเรามาดูที่ตัวเกมของเราเลยค่ะคุณครูแพรนะคะก็มีชิ้นส่วนเกมเยอะแยะมากมายเลยแต่อันดับแรกเลยค่ะเราจะต้องจัดหมวดหมู่ก่อนซึ่งหมวดหมู่ของเรานะคะก็จะได้แก่หมวดหมู่ของภาพที่มีจำนวนอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต่อไปเป็นเลขไทยค่ะแล้วก็เป็นหมวดหมู่ของเลขอาหรับนั่นเองค่ะคุณครูแพรจะขอสาธิตนะคะเพียง1

0: หนึ่งหมวดหมู่นะคะเพื่อเวลาเด็กๆนะคะเล่นเกมจะได้มีเวลาเพียงพอนั่นเองค่ะคุณครูแพรขอสาธิตเป็นหมวดหมู่ของเลขไทยค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยคุณครูแพรจะขยับชิ้นส่วนเกมเพื่อให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะชึบชึบชึบเรามาทบทวนเลขไทยกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าเลขไทยแต่ละตัวนะคะคือเลขอะไรบ้างเลขนี้เลขอะไรคะเลข1เก่งมากๆเลยต่อไปเลข5
1: 4
0: เลข4
1: 3
0: เลข3
1: 2
0: เลข2นั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะมาเรียงลำดับกันจาก1ไปถึง5คุณครูแพรอยากขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรเรียงหน่อยวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยพี่พีคช่วยคุณครูแพรเลือกหน่อยค่ะว่าเลขตัวแรกคือเลขอะไรคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วนำมาวางตรงนี้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะเลขที่พี่พีคเลือกคือเลขอะไรคะเลข1 นั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะเลขต่อไปต้องเป็นเลขอะไรคะ
2: 2ค่ะ
0: ไหนคะเลข2อยู่ไหนเอ่ยถ้าได้แล้วนำมาวางเลยถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต
0: ้องเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะขออีก1ตัวเลขคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะต่อไปจะเป็นเลขอะไรครับเลขอะไรครับ
2: เลข3
0: เลข3ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยและนี่นะคะก็คือเกมจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับนั่นเองค่ะยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะดังนั้นคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้เด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆหลายกลุ่มนะคะตั้งใจแล้วก็ช่วยกันเล่นเกมมีความสามัคคีกันมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่นเกมจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครู
1: มีความสามัคคีกันมากๆเลยค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้คุณครูแพรขอเป็น
1: มีความสามัคคีกันมากๆเลยค่ะ
0: เชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
2: ชุมชนของเรา
0: ชุมชนของเราแล้ววันนี้เราเรียนเกี่ยวกับโรคระบาดไปใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้ววิธีการป้องกันที่ทำให้ไม่เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรคะ
2: ใส่แมส
0: ใส่หน้ากากอนามัยแล้วทำอย่างไรอีกคะ
2: ล้างมือให้สะอาด
0: ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆมีความมั่นใจแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากๆเลยนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังพูดเสียงดังฟังชัดด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวเราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเด็กๆสามารถที่จะจำข้อตกลงได้และสามารถทำได้อย่างถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนปลอดโรคระบาดและสามารถบอกคุณครูแพรได้ด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนเราปลอดโรคระบาดนั่นเองนั่นก็คือการใส่หน้ากากหน้ากากอนามัยแล้วก็
3: ล
0: ้
3: างมือให้สะอาด
0: ล้างมือให้สะอาดแล้วถ้าชุมชนนั้นมียุงลายเยอะต้องทำอย่างไรคะถูกต้องเลยปิดฝาภาชนะนั่นเองไม่ให้ยุงมาไข่ใส่ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะ
3: ถ้ายุงมาก็ต้องเตร
0: ีย
3: มไม้ต
0: ีย
3: ุงอ๋อ
0: เตรียมไม้ตียุงไว้ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะก็ได้สร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจแล้วก็ผลงานของเด็กๆนะคะมีความคิดแล้วก็จินตนาการมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะต่อไปกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถช่วยกันจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับเกมนะคะได้อย่างถูกต้องเลยและเด็กๆนะคะก็รู้จากการรอคอยด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
3: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้

0: อ้าวนี่ฟาหลับอยู่ล่ะเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าสิงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: อะไรกันเหรอหรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะ
1: อ
0: ๋อแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ้าว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนแรงลม
1: อืม

Ha ha ha!

응? 어.

เปเปเกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

ดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: เป็นไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: อืมรสเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

0: วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตเวทีที่ทำต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลประวัติธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกกันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทย เราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเขาเช่นเดียวกันเราต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมความร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจงกรณวิทยาลัยซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นอุปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้เขาเพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่ 10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่ 10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ก่อนได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออำนวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานตีแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเอง

ุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติ

เกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้กระถูกต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นพระธาตุไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระธรรมเอกวัลลัสแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั่นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกัน
เหมือนที่

เหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติค
คอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: แต่ถ้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่เกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่แล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
8: อุกกาบาต
3: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการล

หรือศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จัก

0: คาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงเราจะเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเราไปเริ่มที่ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนซึ่งตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเข้าสู่การฟื้นฟูเหลือที่อำเภอเวียงสาครับที่ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยน้ำจากจังหวัดน่านจะไหลไปลงเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งขณะนี้ยังเหลือพื้นที่รับน้ำ 30% อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการรับมวลน้ำจากทางเหนือนะครับทั้งจากอำเภอโปอำเภอท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่านก่อนที่มวลน้ำใหญ่นะครับจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งถือว่าเป็นมวลน้ำที่ขนาดใหญ่ที่สุดครับส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสานั้นยังคงมีระดับน้ำสูงแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านณสถานีบ้านบุญนาควัดได้8 เมตร 69 เซนติเมตรสูงกว่าระดับวิกฤตที่กำหนดไว้6 เมตร 50 เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรในพื้นที่3 ตำบลในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาครับซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เร่งเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำใกล้สะพานที่เชื่อมต่อไปยังตำบลไหลน่านพร้อมกับติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถติดตามและประเมินสถานการณ์ได้นอกจากนี้เทศบาลตำบลเวียงสายังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงขณะที่3 อำเภอของจังหวัดน่านซึ่งประกอบด้วยอำเภอปัวท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านน้ำลดลงแล้วขณะนี้เข้าสู่การฟื้นฟูมีชาวบ้านห้างร้านและเจ้าหน้าที่ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าและถนนต่างๆอย่างที่เขตเทศบาลเมืองน่านครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้ร่วมทำความสะอาดด้วย
2: กำลังใจที่มาช่วยเหลือโดยเฉพาะกรมธรรม์นะครับการงานเกิดจังหวัดมีความพร้อม38ประธานที่เชื่อข่ายได้ทำให้ช่วยกันเป็นที่นะครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์เชนของพวกเราท่านที่เชื่อพวกเรา
0: ด้านโรงพยาบาลน่านก็ออกหน่วยปฐมพยาบาลในภาวะน้ำท่วมครับโดยจุดนั้นที่หน้าโรงแรมเทวราชและจุดที่2ที่หน้าวัดกู่คำโดยประชาชนสามารถไปรับยาป้องกันโรคฉี่หนูตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและบริการอื่นๆได้ในพื้นที่ใกล้บ้านมาดูข้อมูลฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านกันบ้างครับจากข้อมูลฝนสะสม24ชั่วโมงมากที่สุดอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 138.5 มิลลิเมตรปริมาณน้ำท่านะครับโดยแม่น้ำน่านที่สถานี N86 นั้นนะครับตำบลเปืออำเภอเชียงกลางตอนนี้มีแนวโน้มลดลงครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเองในพื้นที่ภาคเหนือก็ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนประมาณ 35.1-65 มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ขณะเดียวกันตอนนี้จังหวัดน่านก็ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่4อำเภอด้วยนะครับส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเริ่มลดลงเรื่อยๆครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคนั้นสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบ 100% แล้วแต่ในส่วนน้ำประปาก็ยังมีปัญหาที่อำเภอท่าวังผาเพราะว่าท่อน้ำประปาแตกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่100 หลังคาเรือนครับจังหวัดน่านได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนอยู่ครับโดยจะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่และจะมีตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำทรงตัวคาดว่าบ่าย2วันนี้จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆแล้วก็ไหลลงไปที่เขื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
3: ้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่แต่ก็คาดว่าในช่วงบ่าย2โมงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำจะทยอยลงสู่เขื่อนสิริกิติ์นะครับ
1: ในส่วนการฟื้นฟูวันนี้ก็เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับซึ่งวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันจะลงพื้นที่อำเภอปัวและลำดับต่อไปก็จะฟื้นฟูอำเภอเมืองหากอำเภอเวียงสาน้ำลดเมื่อไหร่ก็จะไปทำที่นั่นต่อเลยในส่วนของไฟฟ้าครับสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบทั้งหมดแล้วอย่างในเขตเทศบาลเมืองน่านก็สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดจะเหลือบางจุดก็คือในอำเภอปัวตำบลภูคาเนื่องจากว่าถนนยังถูกตัดขาดโดยแขวงการทางหลวงน่านที่2จะเร่งเข้าไปเชื่อมต่อเส้นทางเพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดพอถนนใช้งานได้ก็จะไปทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในส่วนของประปาก็สามารถนำเข้าระบบได้เกือบ 100% แล้วเช่นกันแต่จะเหลือบางจุดครับที่มีท่อประปาแตกอยู่ที่อำเภอท่าวังผาประมาณ100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในส่วนอาหารก็ยังคงแจก3มื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครัวกลางของจังหวัดหากประชาชนต้องการอาหารหรือน้ำดื่มนะครับสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ครับ
0: สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้ก็ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ยังคงมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เทศบาลเมืองน่านก็เริ่มทำความสะอาดบางจุดแล้วติดตามรายละเอียดได้จากคุณธีรพงษ์ลหวัชระครับรายงานสดมาจากบ้านแสงดาวตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านคุณธีรพงษ์ครับ
4: สถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านวันนี้นะครับดีขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็มีเรื่องของการทำความสะอาดรวมถึงดูแลพื้นที่ที่แห้งแล้วหลายจุดนะครับการของการเริ่มฟื้นฟูนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเช้านี้ที่ถนนสุมนเทวราชกันก่อนนะครับที่หน้าถนนสุมนเทวราชเขตเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ครับพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำความสะอาดกวาดล้างถนนหลังจากที่ระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นฟูภายในเขตเทศบาลเมืองน่านครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องผ่านการลงพื้นที่นะครับซึ่งขณะนี้พื้นที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาและก็เขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วหลังสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติครับซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดน่านซึ่งเกิดน้ำท่วมมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับทั้งโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากและก็การพัฒนาระบบเตือนภัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันเหตุและก็ลดความรุนแรงของเหตุอุทกภัยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
5: ก็เป็นแผนปกติก็จะมีแผนที่ส่งไปอยู่นะครับการจริงทางกรมการได้พูดไปเบื้องต้นแล้วนะครับทางจังหวัดก็มีการแผนเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ปริมาณมวลน้ำเนี่ยมาจากส่วนด้านบนที่สูงมันก็ลงมาก็ต้องมีที่พักอันนี้ก็จะชัดเจนแล้วว่าต้องมีที่พักตามจุดต่างๆหลายจุดกันนะครับทั้งของน้ำทั้งเล่นดินทั้งฝ่ายเล็กๆนะก่อนที่จะมาถึงครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นสัตว์เลี้ยงเร็วๆก็น่าจะมีความจำเป็นต้องทำให้ช้าลงนะครับเรื่องการทำให้เขาเรามีจุดที่เป็นก็คือป่าต้นน้ำนะครับอันนี้ก็มีความจำเป็นอยู่นะครับที่ต้องทำแล้วก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเห็นตั้งแต่ต้นน้ำมาถึงปลายน้ำเนี่ยการวางแผนในการบูรณาการในการแจ้งเตือน
4: แม้ว่าสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองบางจุดจะแห้งแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าบางจุดครับเป็นจุดลุ่มต่ำที่ยังคงมีน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจรโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจอย่างกาดสีคำแล้วก็ตลาดตั้งจิตนุสรณ์นะครับซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจการเมืองน่านนั้นปัจจุบันก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างช้าๆตลอดทั้งช่วงเช้าขณะที่ผู้ค้าในตลาดสีคำบางส่วนก็เดินทางมาทำความสะอาดร้านเพื่อเตรียมเปิดร้านเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโดยระบุว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำที่ยังไม่แน่นอนครับและอยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันหน่อยครับ
6: อ๋อรีบมาทำกับความสะอาดก่อนเดี๋ยวที่คนมันเยอะเดี๋ยวมันติดแล้วมันออกยากเราก็เอาน้ำมันยามันนิดก่อนเดี๋ยวก็หาน้ำสะอาดมาล้างนะลูกเนาะ
7: กังวลไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีมาอีกเพราะว่าเนี่ยเราโหหลายวันแล้วนะ
6: กังวลลูกกลัวเหมือนกัน สาวทุกอย่างมาเลยไปเที่ยวที่อื่นบ้างเถอะบางงานไม่ต้องมาก็ได้ห้ามเนิบๆไปที่อื่นกัน
7: เพราะอยากขายของด่วนไงอยากขายของเร็วเพราะว่ามันยังไงอ่ะเราหยุดมาหลายวันแล้วไงเงินก็ต้องใช้ทุกวันค่ะ
8: คิดว่าวันนี้น่าจะกลับมาปกติแล้วหรือเปล่าเลยรีบมาทำก่อน
7: คิดว่างั้นน่ะว่าจะปกติเหมือนเดิมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วก็มันอาจจะไม่ถึงก็ได้อยู่น้อยกว่างั้นแหละคิดแค่นี้คิดทางที่ดีๆนะนั่นแหละถ้าคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกเราก็กลัวเนาะแต่ไม่คิดละคิดว่ามันจะไม่ท่วมอีกแล้วจะปีเยียวยาให้มันเร็วหน่อยไงไม่ใช่ว่าข้ามปีแล้วก็ค่อยมาให้แบบนี้ค่ะเพราะบางคนยากจนเขาก็มีไงคือว่าเขาต้องทำมาหากินทำกินแบบว่าเราทำขายนี้ตอนเย็นแล้วก็ต้องไปซื้อจ่ายเงินทองมันก็ไม่เหลือนะคะแบบนั้น
9: ครับที่ผู้ชมเห็นถ้าเป็นภาพบรรยากาศสดที่บริเวณพนังกั้นน้ำฝั่งเทศบาลเมืองน่านนะครับตัวท่อน้ำนี่คือท่อน้ำที่สูบเอาน้ำที่ยังคงค้างอยู่ภายในตัวเมืองออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงเช้านะครับและถ้าหากขยายภาพออกมาแค่นิดนึงนะครับจะเห็นบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือครับซึ่งก่อนหน้านี้ปิดถนนนะครับไม่สามารถข้ามได้ระหว่างฝั่งอำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงแต่ตอนนี้เปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับโดยระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นต่ำกว่าระดับตลิ่งมากกว่า15เซนติเมตรแล้วประมาณเกือบ2เมตรแล้วขออภัยนะครับซึ่งระดับประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

0: ดยเร็วนะครับส่วนที่อำเภอภูเพียงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายส่วนแล้วเช่นกันแต่ว่าพี่น้องประชาชนหลายบ้านก็เริ่มล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วโดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แต่อำเภอท้ายน้ำอย่างอำเภอเวียงสาก็ยังคงพบว่ามีสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับธีรพงศ์ โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงศ์ครับ
2: ก็ต้องระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศแล้ว

0: 430ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและเตรียมเฮลิคอปเตอร์ H225M มาสแตนบายภารกิจค้นหาและส่งผู้ป่วยทางอากาศครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศหรือสบพ.ท.อ.เร่งดำเนินการส่งกำลังบำรุงและเครื่องมือช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้เครื่องบิน C-130ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือรวม 1,200 ถุงรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูพื้นที่มาสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยครับขณะเดียวกันทางสบพ.บน .46 ได้ส่งอากาศยาน BT-67นำกำลังพลทหารกองประจำการพร้อมยุทโธปกรณ์สำคัญอาทิเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเสื้อชูชีพกระสอบทรายอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในส่วนภารกิจด้านการแพทย์นั้นกองทัพอากาศก็เตรียมเฮลิคอปเตอร์แบบ S225M ไว้สแตนบายพร้อมที่จะปฏิบัติการค้นหาและส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยพื้นที่ปลายน้ำเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและเรือกู้ภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีด้วยพลอากาศตรีสมบัติวงศาโรจน์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวว่าภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทยอยลงพื้นที่เพื่อเริ่มภารกิจฟื้นฟูตามจุดต่างๆและกำลังพลชุดใหม่ก็เตรียมพร้อมลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำนะครับกำลังพลต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกภัยพิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ขณะที่มูลนิธิปอเต็กตึงครับระดมกำลังกู้ชีพกู้ภัยกว่า60นายปักหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านโดยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดโดยตอนนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทนายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงมายังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับที่ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังไม่ประมาทและได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและการปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
0: ในส่วนสนามบินน่านนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.ก็แจ้งว่าสนามบินน่านเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับแต่ก็ขอแนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นกระทบเส้นทางในบางพื้นที่อยู่ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.กระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินล่าสุดครับถ้าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับและเที่ยวบินก็ยังสามารถให้บริการได้ตามตารางบินเพียงแต่ว่าเส้นทางถนนที่เข้าสู่สนามบินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นบางจุดทำให้ผู้โดยสารอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติครับกปท.จึงขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพเส้นทางและการจราจรก่อนออกเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินและขอให้ติดตามสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ถ้าหากว่าเที่ยวบินล่าช้าถูกยกเลิกหรือว่าทางสายการบินปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสารก็มีสิทธิ์จะขอคืนค่าโดยสารหรือเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสามารถเลือกเดินทางด้วยการขนส่งรูปแบบอื่นนะครับรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินในประเทศด้วย
1: รัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาครับจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเมืองน่านเพื่อประเมินระดับความลึกของน้ำช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในการวางแผนอพยพ ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้จัดทำภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านโดยใช้เฉดสีแสดงระดับความลึกของน้ำท่วมสูงสุดเพื่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ

0: ประเมินสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจนโดยสีฟ้าอ่อนนั้นแสดงระดับน้ำต่ำกว่า 0.5 ถึง 1 เมตรสีฟ้าถึงน้ำเงินระดับน้ำ 1 เมตรถึง 3 เมตรสีน้ำเงินเข้มถึงกรมท่าระดับน้ำ 3 เมตรถึง 5 เมตรและสีแดงระดับน้ำมากกว่า 5 เมตรนอกจากนี้แผนที่ยังแสดงข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการประเมินพื้นที่เสี่ยงการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายประชาชนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงตลอดจนการวางแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีภาพจำลองยังช่วยให้ประชาชนเห็นล่วงหน้าว่าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดอาจได้รับผลกระทบและมีระดับของน้ำประมาณเท่าใดทำให้สามารถเตรียมความพร้อมและตัดสินใจอพยพได้ก่อนเกิดสถานการณ์จริง
1: ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจักรหนักนะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ครับนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดครับเบื้องต้นกรมโยธาได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรหนักเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับโดยประกอบไปด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถขุดตักหรือว่าแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและยังมีรถเกลี่ยดินอีก1คันครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชั้นในบริเวณเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3ชุดให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่รอบนอกเมืองซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการปกป้องย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดครับ
0: นอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนะครับพื้นที่อีกหลายพื้นที่ของภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนและตากก็ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: ของรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
2: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

0: านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
0: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: โอ้ยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะ

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นพาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้กอล์ฟเบญจพลขอพาคุณหมอเอลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนีแซ่ลีมาเที่ยวกันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้ยังชวนรุ่นใหญ่อย่างพี่เจี๊ยบวัชระบานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงวงดนตรีระดับตำนานของวัยรุ่นยุค80อีกครั้งยังเป็นนักแสดงมากความสามารถที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกครัวเรือนรับรองวันนี้สนุกแน่นอนครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสามพรานนะครับกับหมอแอลและพี่เจี๊ยบครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับหมอ
3: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะ
0: อุ้ยตาย

0: โรคยอดฮิตใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจ
1: กล้ามเนื้อใจค่ะเลือด
2: เป็นหรอ
0: พ่อเป็นแล้ว
2: เหรอ
0: ก่อนจะรู
1: ้ไปแล้ว
0: ไปแล้ว
2: โอ้เหรอคุณหมอมันไม่มีอาการอะไรมาแบบบ่งบอกล่วงหน้าก่อนเหรอ
0: เดี๋ยวบอก
1: เดี๋ยว
2: รายการเรานี่อุบจังเลยอ่ะอุบเก่งจังเลยโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่สวนสัมพันธ์นะครับที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเคยมาไหมครับ
0: มานะครับเมื่อประมาณปี2530ถ่ายภาพยนตร
2: ์คุณหมอเคยมาไหมฮะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
2: โอเคกันเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันนะฮะรับรองว่าเพลิดเพลินแน่นอนไปครับไป
0: ตอนแรกเห็นป้ายเขียนนะ
2: ครับ
0: PATOM ใครวะป้าตุ้มนี่เขาเป็นไม่รู้จริงๆก็คือประถม
3: ที่สวนสามพรานแห่งนี้มีส่วนที่จัดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือหมู่บ้านปฐมภายในหมู่บ้านปฐมจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพร้อมสัมผัสวิถีแบบไทยๆกันอีกด้วยและตอนนี้เราจะมาลองทำสครับข้าวซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ไปดูกันเลยครับ
4: ขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ลูกค้าเลือกสีข้าวก่อนเราจะมีข้าว4สี4ชนิด
2: เลือกเลยเหรอ
0: เลือกเลย
4: เลือกมาเลย
2: เพราะว่าหอมนิล
0: ของผมก็กล้องเจ้าหอม
2: เจ้าหอมเวสสันตะระของคุณหมอสามพยานะ
4: หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่ถัง
2: ยกให้มะลิหอมมะลิแดง
1: 3ช้อน
5: ทำให้ดู
2: 3ช้อนนะครับ
4: ตักมาเลยค่ะ3ช้อน
5: 3ช้อนอย่างรวดเร็ว
4: เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะ
2: เกลือ
4: เราจะใส่เกลือเลย
2: เกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรฮะ
1: อันนี้ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส
2: ไม่ใช่
1: ทำไมมันไม่เหมือนเกลือปกติ
0: เออมันป่นเป็นแป้งเลยนะครับ
1: อันนี้เรามาปั่นให้ละเอียดนิดนึงถ้าเกิดมันเป็นก้อนแข็งๆมันจะบาดผิวเราค่ะ
0: เหมือนไอซิ่งอ่ะ
2: เราต้องไปขัดผิวเน
0: า
2: ะ
0: เท่าไหร่ครับกี่ช้อนครับ
1: 2ช้อนค่ะเสร็จแล้วตามด้วยขมิ้นผงค่ะ
2: ขมิ้นผงนี่เขาไปช่วยอะไรที่ผิวเราครับ
0: เหลือง
2: ไม่ใช่มันก็มีประโยชน์กว่านั้น
1: อันนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดผดผื่นคันได้ดีค่ะ
2: นี่อ๋อนี่ไงนี่ไง
1: ขมิ้นเนี่ยเดี๋ยวที่กินนะคะคนละอันใช่ไหมคะอันเดียวกันค่ะกินได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมีข้าวเลี้ยงครับหมอ
1: ค่ะ
0: ฮะอย่ากิน
1: ใกล้เที่ยงแล้ว
2: หอมนะหอมดีนะ
0: ข้าวนี
2: ่เออมันได้ฟิลแบบบ้านๆดีอ่ะ
0: ครับ
1: ว่าส่วนมากที่ลูกค้ามาทำอะค่ะเขาจะชอบเพราะว่าเราก็จะบอกเขาว่าประโยชน์ของข้าวมันไม่ได้มีไว้กินอย่างเดียวนะคะสามารถเอามาลงในลายของเครื่องสำอางก็ได
0: ้
1: ค่ะ
2: แล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันเสียไม่กี่บาทถ้าว่าไปทำตามสปาเนี่ยโหแพงนะ
0: จะบอกที่ผมกำลังจะไปเปิดอยู่เลยเนี่ยสุดเลย
2: พอคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วยังไงต่อฮะ
1: เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อให้มันชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกันกุหลาบช่วยฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้านะคะตามด้วยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอันนี้จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็จะทำให้เย็นสดชื่น
0: เฮ้ยดีจังเลยครับ
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระปุกนะคะ
0: อ้าว
1: บรรจุใส่กระปุกค่ะ
0: ตกลงมาหลอกให้ผมทำเนี่ยนะขัดผิวขัดผิวเพราะมาหลอกให้ทำกันเนี่ย
2: เดี๋ยวจะวันนี้ไปขายครับผม
0: เอาเลย
2: เดี๋ยวผมขอ
0: นิดนึง
2: แตะสัมผัส
0: ทำไรแพ้หรือเปล่าใช่ไหม
2: มันก็ค่อนข้างละเอียดนะ
1: ละเอียด
2: ถ้าหากว่าแพ
1: ้ก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกคัน
2: ซึ่งมันปกติมันเกิดขึ้นได้ยากมากถูกไหมฮะคือจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอาการคันที่คนจะแพ้จริงโอเคฐานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่แมทมากนะครับ
1: ค่ะด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
2: ไปเถอะแพ้จะทะเลาะกัน
6: โรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเหรอคะไม่รู้จักค่ะ
7: ก็พอเคยได้ยินมา
8: ก็พอทราบอะค่ะ
9: คิดว่าน่าจะมีพวกไขมันอุดตันเส้นเลือด
6: มันทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้อะมันทำให้หัวใจเราอะวายเฉียบพลันได้
2: หมอครับเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่ามันใช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ
10: คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่ ัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ
5: ์
10: คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ
5: มัน
0: เอาอย่างนี้หน้าที่ของหัวใจคือ
10: ปั๊ม
0: เลือดให้ไปทั่วร่างกายแต่ตัวมันอะต้องมี
10: ท่อน้ำเลี้ยงก็คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึง
0: และไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่ไหมครับหมอที่มันผิดปกติ
10: ใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงมันก็ไม่ทำงาน
0: ปั๊มไม่ทำงาน
10: ก็ทำให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างค่ะก็คือมันนับเป็นหนึ่งในโรคของความเสื่อมก็คือว่าเราเชื่อว่ามันมีพลาคหรือว่าเหมือนกับตะกรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ำที่ใช้เป็นนานๆเนาะก็เหมือนเป็นสนิมแล้วก็มีเกิดการอุดกั้นของท่อน้ำซึ่งมันเกิดได้สองแบบนะคะแบบค่อยๆเกิดกับแบบเฉียบพลันแบบค่อยๆเกิดก็นึกถึงเหมือนท่อมันค่อยๆตันก็คืออายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆพอก
2: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆ
10: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆอันนั้นจะค่อยๆเกิดอาการก็จะมีเวลาให้มาหาหมอส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอยู่ดีไอ้ตะกรันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดฉีกขาดอยู่ภายในหลอดเลือดแล้วมันก็เกิดลิ่มเลือดอุดทันทีเลยทำให้เลือดไม่ไหลซึ่งแบบจากหัวใจที่เต้นๆอยู่ดีพอไม่มีเลือดปุ๊บเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจคล้ายๆกับว่ามันตกใจอะเต้นขึ้นมาอย่างแบบผิดจังหวะรุนแรงซึ่งการเต้นผิดจังหวะรุนแรงนั้นเนี่ยทำให้หัวใจไม่บีบตัวเลยทำให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตฉับพลัน
2: โอ้โหมัน
10: แต่โชคดีที่คนเรามันมีเส้นเลือดอยู่3เส้น
2: ครับ
10: ก็คือบางคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะว่า
0: เส้นที่เหลือ
10: ช่วยเลี้ยงอยู
0: ่แล้วไอ้เครื่องช็อตเชิดอะไรนะครับหมอ
10: เครื่องช็อคเนี่ยก็คือสามารถทำได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มคนให้กลุ่มนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตถ้ามีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
0: ่
10: แต่ก็ต้องมีคนใช้เป็นและมีคนดีเทคได้ว่ามีภาวะนี้ยกตัวอย่างเช่นตามงานวิ่งมาราธอนที่บอกว่ามีคนล้
2: ม
10: ส่วนใหญ่กลุ่มนั้นก็50% มักจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งณปัจจุบันเรามีรถแอมบูเลนซ์ซึ่งในรถเนี่ยมันมีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
2: ่
10: แล้วพอช็อคขึ้นมาปุ๊บมันแค่รอดชีวิตก็สามารถส่งไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
0: คือไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นการรีเซ็ตไม่ใช่ช็อคปั๊บเอารีเซ็ตตั้งต้นใหม
10: ่มันเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมของเซลล์ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนพอช็อคปุ๊บก็ทำให้มันตกใจอีกรอบตกใจรอบแรกจากการขาดเลือดใช่ไหมคะรอบสองคือเอากระแสไฟอะไปทำให้มันไปอยู่ในจุดที่มันหยุดทำงานไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติได้
0: เมื่อสักครู่นี้หมอบอกว่าอย่างมีเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ในแอมบูแลนซ์ซึ่งคนออกไปวิ่งออกกำลังกายเฮ้ยเขาแข็งแรงนะหมอมีสิทธิ์เป็นโรคนี้ด้วยเหรอ
10: มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสาเหตุการเกิดภาวะเฉียบพลันมันคือมีการฉีกของพลาคที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจคนเราเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3มิลเองค่ะ
2: โอ้ยเล็กมาก
10: เล็กมาก
0: นิดเดียว
10: ฉะนั้นเนี่ยคนที่วิ่งมากๆเกินกำลังตัวเองก็อาจจะเกิดได
2: ้สมมุติว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนี่นะเกิดขึ้นแล้วที่บ้านไม่มีเครื่องช็อตปั๊มได้ไหม
10: ปั๊มได้ค่ะก็คือว่าปั๊มเป็นการที่ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองอยู่ทำให้เลือดบางส่วนยังไปเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็รีบเรียกรถให้เร็วที่สุดก็คือว่าการที่คนไข้จะหัวใจกลับมาเต้นเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้านั้นช็อคทั้งนี้ทั้งนั้นคือความช่วยเหลือนั้นต้องมาถึงเร็วและการปั๊มต้องปั๊มอย่างต่อเนื่อง
0: ตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
2: อ๋อเหรอฮะ
0: เสียเลยเหรอ
2: เสียเลย
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมใครที่สนใจอยากมาลองเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่นี่เขามีให้เลือกทดลองทำรับรองว่าที่หมู่บ้านปฐมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับเราอยู่กับท่านผู้กองปัดนะครับผู้กองปัดครับฐานนี้เราจะฝึกวิชาอะไรกันดีครับ
8: ทำยาสีฟันค่ะ
2: ดีมากครับท่าน
8: เราจะมาเรียนแบบแม่การะเกดค่ะ
2: เอางั้นเชิญแม่การะบูเลยจ้ะ
8: ค่ะเริ่มต้นนะคะจะให้ตวงตัวเมนทอนก่อนนะคะ1ช้อนค่ะ
2: ครับช้อน
10: มันเป็นผลึกเหมือนแบบอะไรสักอย่างเลยนะ
8: เดี๋ยวเราจะบดตัวเมนทอนให้เป็นเนื้อแป้งเลยค่ะ
2: โอ้โห
0: พักกินข้าวก่อนเลยดีไหม
2: เดี๋ยว
8: แป๊บเดียวบดแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะ

0: ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราผสมเกลือค่ะ1ช้อนเหมือนกัน
1: เอ๊ะเป็นเกลือ
0: ตัวนี้เป็นเกลือแกงไม่จําเป็นต้อง
1: ซื้อตามทั่วไปก็ได
0: ้ได้เลยได้เลยค่ะ
2: เหมือนกัน
0: เกลืออันนี้คือทําให้เหงือกและฟันเราแน่นขึ้นค่ะ
3: โอเค
0: เค็มแต่ดีค่ะต่อไปดินสอพองเลยค่ะ
4: 1ช้อนเหมือนกัน
0: 1ช้อนเหมือนกันค่ะเป็นตัวที่ปรับให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะ
5: วันนั้นผมสงกรานต์พอดีแล้วขับรถออกไปแล้วมีคนเนี่ยสาดดินสอพองใส่รถผมก็เปิดประตูไปแล้วก็ยิง
0: ยิงเลยเหรอคะ
5: ยิงเหรอว่าในรถมีปืนฉีดน้ำมีก็ยิงอี
0: กต่อไปเป็นตัวข่อยช่วยดับกลิ่นปากด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ฟันนะคะขาวขึ้นด้วยนะคะ
2: แล้วโบราณเลยนะ
0: ขมิ้นชันค่ะตัวนี้นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อในช่องปากได้ดี
5: ดีอ่ะ
0: ทำเองง่ายๆเห็นไหมคะก็จะมีคุณแม่ที่เขาพาน้องๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะเขาก็จะมาบอกน้องๆว่าเดี๋ยวเราไปทำยาสีฟันของเรากันเองอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกมีความสุขที่เขาได้แบบผสมเอง
4: ปรุงเอง
0: อะไรเงี้ยค่ะ
4: ขอบคุณพี่แบบมากขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณพวกเราไป
5: ผมลงไปด้วยนะลงไปแปรงฟันนะครับ
0: อย่าลืมใช้นะคะ
4: ครับผม
6: ช่วงนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงของพี่เจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกัน
5: อาการที่พบก็คุณพ่อผมเองนะครับเป็นประสบการณ
4: ์
5: นะครับตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกก็ไปหาหมอไหมก็ตามสไตล์ของผู้เฒ่านะครับคงไม่เป็นไรมั้งหรืออาบน้ำนอนก็คงไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
4: อ๋อเหรอฮะเสียเลยเหรอ
5: เสียเลยโดยไม่มีอาการตีโพตีพายก็โอ้ยปวดเหลือเกินเจ็บเลยไม่มีเลย
4: เอ็ม
5: ไปเงียบๆเลย
4: หมอเรื่องอย่างตอนที่พี่จะบอกคุณพ่ออาบน้ำเนี่ยฮะแล้วเจ็บแป๊บนี่ถือว่าเตือนหรือยัง
1: เตือนแล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่บางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าอาการนี้มันคืออาการเตือนของโรคนี
4: ้
1: ก็เลยทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวพักก็หาย อย่างกรณีพ่อคุณเจี๊ยบก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะปุ๊บหัวใจมันก็หยุดเต้นเขาหลับอยู่เขาก็หลับไปเลย
5: หลับต่อเนื่อง
4: โอ้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะระวังตัวได้
5: ใช่
1: ก็การระวังตัวคือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดนะคะปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันสูงสูบบุหรี่ความเครียด
5: ว้ายครบเลย
4: ใช่กำลังจะหันไปถามว่าเอ๊ะเหมือนจะมีครบ
5: รู้สึกจะครบเลยนะทำไมมาอยู่แถวนี
4: ้
5: ป๊อกไป
4: หลีกเลี่ยงพวกนี้ซะ
1: ใช่ค่ะแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธ
4: ุ์
1: เช่นแบบถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้เสียชีวิตตั้งแต่แบบอายุน้อยกว่า45ปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นยาลดไขมันกลุ่มเซตินหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด
4: ทำไมคุณถึงต้องทานและกันเอาไว้เพราะว่าอย่างนี้ครับสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ฮะเป็นยังไงฮะ
1: ของในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นกว่าอดีตมาก
4: น่ากลัวนะ
1: เพราะว่าในถ้าย้อนกลับไป 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยโรคนี้เจอไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรานับวันหนึ่งที่เกิดโรคนี้น่าจะเกือบ10ราย
4: ต่อวันเหรอ
1: ต่อ1เซ็นเตอร์นะคะ
2: เยอะมาก
4: น่ากลัวมากนะ
1: ใช่ค่ะเทียบเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้มากก็คือบางทีบางวันไม่มีเลย
5: มันต้องมีวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคุณหมอ
1: คือวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดหรือล้างหลอดเลือดเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าป้องกันไม่ให้มันแย่ลงเร็วเป็นไปได้ก็คือว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ควบคุมระดับไขมันให้ได้ในระดับที่ต่ำมากมากก็จะทำให้ลดโอกาสเกิดเขาเรียกเป็น progression ของ plaque ที่อยู่ในหลอดเลือ ด
4: ทานผลไม้ได้ไหมมีผลไม้อะไรที่เข้าไปรักษาทำให้หลอดเลือดสะอาดไหม
1: ไม่มีค่ะการทานผลไม้เนี่ยเป็นการเพิ่มน้ำตาลการเพิ่มน้ำตาลก็คือเพิ่มความเสื่อมให้หลอดเลือดแล้วก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นตามมาด้วย
4: โอ้ผัก
5: ก็โอเค
1: ผักน่าจะดีค่ะก็คือว่าผักจะช่วยให้แบบไปล้างหลอดเลือดไหมอันนี้ไม่มีหลักฐานแต่เพียงแค่ว่าก็ดีกว่าทานผักก็ดีกว่าทานน้ำตาลอันนี้แน่นอน
4: อย่างพี่เจมส์นี่ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นหนึ่งในสิบไหมครับ
5: จะถามเพื่อ
4: เอาก็มีกรรมพันธุ์หรือเปล่า
5: ไม่คุณพ่อเสียตอน
1: 80
5: อายุเยอะ80
1: อันนี้ไม่ถือกรรมพันธุ์แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้มีเกือบครบเลยค่ะ
5: ครับพยายามจะควบคุมครับ

0: เอาแล้วไงครับคุณหมอของเรามีภารกิจด่วนจึงต้องขอตัวกลับไปโรงพยาบาลก่อนทิ้งให้พี่ก๊อฟและพี่เจี๊ยบเดินเล่นรอในสวนสามพรานครับ
1: ระหว่างที่รอคุณหมอนะครับผมพามานั่งที่ร้านอาหารอินจัน
2: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านแรกของสวนสามพรานเลยผมสั่งเมนูมาให้แล้วนะฮะ
2: คืออะไรครับ
1: อันนี้ขึ้นชื่อของเขามากอันนี้เป็นยำส้มโออ
2: ือ
1: แล้วก็ไก
2: ่
1: ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต
2: ์จัดจ้านถึงเครื่องเขาบอกว่าถึงเครื่องนะครับ
1: รสชาติแบบชัดเจนเลยแล้วก็ส้มโอก็หวานแต่นี่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาเปิดแค่11โมงถึงบ่าย3
2: ครับ
1: เครื่องหมดใส่เยอะมาก
2: เอามาเปลือกนี่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารเอาเครื่องมาน้อยเอาไม่ชิมอันอื่นนะ
1: หมดยังติดใจอยู่ฮะ
2: ไก่เหรอครับอันเนี้ย
1: ไก่ครับ
2: ไม่เห็นขันนะ
1: ตายแล้วนี่แต่ผัดไอ้ไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผมเจอจุดเด่นของเขาอยู่อันหนึ่งเขาใส่เผือกลงไปด้วยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
2: เฮ้ยอร่อย
1: แปลกดีได้เท็กเจอร์หนึ่งน้องครับเก็บตังค์ที่พี่เจี๊ยบขอบคุณครับไป
2: สวยแล้ววะ
1: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะ
0: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย ังอยู่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
1: และตอนนี้นะครับเราอยู่กับกิจกรรมที่เรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวนะครับสวัสดีครับพี่เอก
3: ครับผม
1: พี่เอกเคยปั้นให้โด่งดังมาทั้งหมดกี่คนแล้วครับ
3: โอ้เยอะครับเยอะ
2: ไม่เกี่ยวกับปั้นดินให้เป็นดาวตรงไหนเลยนะ
4: ปั้นเป็นดาวง่ายมากเลย
1: เป็นแฉกนะหมอนะจบเลยนะแต่อันนี้คือเขาปั้นเป็นรูปสัตว์นี่สิยากหน่อย
3: สมัยก่อนไม่มีของเล่นนะเด็กๆก็ใช้ดินเหนียวท้องนา
1: ท้องนาม
3: าปั้นเป็นรูปสัตว์เอามาเป็นวัวเป็นควายมาชนกันมาเล่น
1: ไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่ปลูกข้าวไม่ใช่เอามาทำของเล่นก็ได้
3: ใช่ครับผม
1: สอนเราหน่อยฮะทำไงคร
3: ับ ได้ครับเดี๋ยวเอาช้างดีกว่าจะง่ายที่สุด
1: ได้
2: คือเด็กๆยุคผมเนี่ยจะเล่นดินน้ำมันกัน
1: เออ
2: เขามีขายใช่ไหมตามร้านขายเครื่องเขียนครับแต่ดินแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
1: มันไม่ค่อยมีแล้ว
3: ใช่ครับ
2: ดินท้องนามันไม่มีแล้วคร
1: ับผม
2: เป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงาน
1: อุตสาห
2: กรรมไปแล้ว
3: ปั้นเป็นกลมๆแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงวงช้างยาวๆเราก็ใช้นิ้วเราบีบได้เลย
2: บีบขึ้นมา
3: ครับผมแล้วก็บีบสลับไปสลับมานะครับรอบ
2: ๆแต่งมันให้เป็นงวง
3: ใช่ครับ
2: เฮ้ยไม่แตกด้วย
1: นี่เป็นดินดีมากเลย
2: ดินดีอ่ะ
3: ถ้าเกิดดินเราเริ่มแห้งไปเดี๋ยวมันจะมันจะปั้นได้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีรอยอย่างงี้นะครับแล้วก็แต่น้ำนิดเดียวนะครับที่ปลายนิ้วเราก็มาคึงๆมา
2: ให้มันเรียบ
3: ให้มันเรียบครับผม
1: ได้ละในงวงละในงวงละ
3: ต่อไปเดี๋ยวเราใช้ไม้นะครับแต่วันนี้เป็นไม้ตะเกียบหาได้ทั่วไปนะเราก็เอามาวางทาบขนานกับงวงแบบนี้แล้วกดลงไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็แนวขวางอีกทีนึงครับเป็นเครื่องหมายบวก
2: ขามาแล้วใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับผมแล้วก็บีบนิดนึงให้เป็นขาสวยๆหน่อย
1: ตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี
3: ้แล้วก็วางบนโต๊ะนะครับต่อไปเราจะมาทําใบหูตรงนี้นะครับบีบด้านข้างตรงนี้บีบเข้าไปถ้าอยากได้เป็นช้างแอฟริกาก็บีบให้หูใหญ่ๆไปหน่อย
2: อยู่ที่มือเราเจ้าพันอะไรจำได้หมด
3: ถ้าเป็นช้างเอเชียก็หูเล็กๆก็ได้
1: โอเคได้แล้วได้หูแล้ว
3: ต่อไปเราก็จะมาดัดงวงครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาดัดงวงนะครับตรงตรงปลาย
2: ช้างชูงวงว่างั้นเถอะโอ้ยเหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นจินตนาการของแต่ละคนนะ
1: ช้างแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
3: ต่อไปเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะมาทำหางเราก็บีบออกมาเหมือนตอนที่เราทำงวงช้างแต่เราบีบให้เล็กหน่อยเสร็จแล้วพอได้แล้วเรากดลงด้านล่างครับ
1: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะมั ไม่ได้อยากอวดอะไรแต่ก็อยากให้ชมกันไว้นี่ครับนี่คือฝีมือผมเองนะครับนี่ฮะมันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับหลายคนคงชินแล้วกับงานฝีมือของผมในรายการนี้นะครับ
3: อันนี้สวยที่สุดแล้วครับ
1: นี่ฮะนี่คือคนที่มองศิลปะเป็นคุณหมอน่ารักหมอโอเคแล้วนี่ๆอันนี้ของคุณหมออยู่นี่ของพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้านะครับ
2: นี่เอาแล้วผมบอแล้ว
4: นี่โอ้โห
1: อันนี้ช้างยุทธาถี
0: ครับ
1: อันนี้คงจะเป็นฐานเดียวที่เราไม่ขอเอาไปด้วยนะครับ
3: ได้ครับ
1: ทิ้งเอาไว้ให้เป็นความรู้ของเด็กรุ่นหลัง
2: อายพูดตรงๆอาย
1: เอานะไปละไปไปไปไปไป
3: ครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณคร
3: ับ
2: สวัสดีครับ
1: ถ้าเป็นวิธีรักษามีกี่วิธีครับ
4: ก็ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันถ้าเป็นคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
2: แล้วเขาทำอะไรครับผ่าตัด
4: เขาก็แล้วแต่เขาว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นผ่าตัดเล็กคือหรือทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจหรืออาจจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลเร็วแค่ไหนภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหัวใจวายร่วมด้วยไหมนะคะก็จะพิจารณาเป็นรายๆไป
1: ทีนี้ถ้าบังเอิญเป็นโรคนี้แล้วห่วงสุขภาพตัวเองไม่อยากจากโรคนี้ไปเร็วฉันต้องออกกำลังกายมีการออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่เหมาะกับโรคนี้บ้างครับ
4: คือถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยก็คือควรออกกำลังกายเขาแนะนำว่าเป็นแค่ไม่หนักมาก
1: เดิน
4: อาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเบาๆหรือว่ายน้ำไม่แนะนำให้เป็น high intensity เพราะว่า high intensity เนี่ยไม่มีข้อมูลว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนำคือเป็น moderate intensity แล้วก็ระยะเวลาควรจะประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าต้องประมาณตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าออกกำลังกายเยอะแล้วจะหายจากโรคไม่ใช่เลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยก็ต้องหยุดค่ะ
1: งั้นสรุปอาการของโรคนี้ชัดๆเลยครับคุณหมออ
4: าการชัดๆคือเจ็บหรือบางคนก็ใช้คำว่าแน่นหน้าอกนะคะ
1: อันนี้
4: ทั่วไปบริเวณหน้าอกบางคนอาจจะมีร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามร้าวไปคอสองข้างได้
2: ตรงน
4: ี้
2: เลย
4: ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่า
1: ไม่ใช่
4: ทำฟันอยู่หัวใจหยุดเต้น
1: อุ้ยมีใช่ไหม
4: มี
1: อุ้ย
4: แต่มีแบบนั้นไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกหรือหมดสติไปเลย
1: บางคน
2: เจ็บจี๊ดในหัวใจ
1: มีผิดท่าอันนั้นก็ปิดนั่นหน่อยนึงเกี่ยวไหม
4: ผิดท่ามันก็ทุกคนจะมันก็จะเจ็บแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่สักแบบ5นาที20นาทีเนี่ย
2: ยังเจ็บอยู่ไปเถอะ
4: ก็ควรที่จะไปแล้ว
2: หาหมอเถอะ
1: ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเจอเร็วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้นหายด้วย
4: โอกาสรอดชีวิตสูง
1: โอเคครับคุณหมอครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราทุกคนควรจะรู
2: ้
1: ถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเจ็บหัวใจอย่างที่คุณหมอบอกไปโรงพยาบาลเลยชัวร์สุด
4: ไปไว้ก่อนไม่เสียอะไรค่ะ
1: นะครับ
4: เสียตังค์นิดหน่อย

0: วันนี้นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะหลายกิจกรรมเลยรู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็สนุกดีค่ะ
2: ผมได้ออกซิเจนจากต้นไม้แล้วผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆผมแนะนำเลยนะใครที่ทำงานแล้วเครียดๆอ่ะเปิดหูเปิดตาออกไปนอกบ้านบ้างที่เรียกชาร์จแบตชาร์จแบตแบบนี้เลย
0: นะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าลาไปก่อนแล้วครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไม่นัดกันก่อนจะให้ทำมือแบบไหน
0: ต้องท่าไม่เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
0: ต้องเปลี่ยนไปตลอด
2: พาซ่า
0: ได
2: ้มันเป็นอาชีพได้ด้วย
0: ใช่
1: ต้องค่ะ
2: เนี่ยผมจดเอาไว้แล้วนะครับว่าผสมอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขาย
0: แหมเราก็รีบจังเลย
2: ลองดูว่าหาตลาดได้ไหมทันไหม
0: เพิ่งสิ
4: คุณใหญ่พาซ่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มงคลชีวิตมงคล38ประการในหมวดหนึ่งนะหมวดที่ว่าไม่ประมาทนะอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญมุอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตมันตินะจริงๆแล้วทั้งถ้าพูดถึงหมวดนี้ก็คือถ้าพูดคร่าวๆนะคร่าวๆก็คืออารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดนะนะอันนี้พูดคร่าวๆแต่จะไปเน้นถึงเรื่องของอัปปมาทถ้าทำอารติวิรติปาปานะการไม่ทำบาปการละเว้นจากบาปว่างั้นละรติรติละเว้นจากบาปเป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะนะอู้พวกเราเอ้ยถ้าสมมติว่าทุกคนมานำธรรมสอนของพุทธเจ้านะไม่ว่าเทศกาลไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะถ้าเรานำคำสอนของพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติโอ้มีความเจริญจริงๆเลยเป็นมงคลจริงๆเลยนะการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำเมาทีเนี้ยการเสพของมึนเมาน่ะนะความของมึนเมาทุกชนิดเราว่างั้นเถอะของมึนเมาทุกชนิดไหนๆก็ครบพูดแล้วนะก็คนที่เคยเห็นน่ะคนที่เห็นนั่นแหละเอาง่ายๆว่าคนที่เห็นนั่นแหละเสพยาจนเป็นบ้าน่ะเอาเสพจนเป็นบ้าเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจู่ๆก็คนดีๆนี่แหละทำงานทำการด้วยกันดีๆนี่แหละไปเสพอะไรก็ไม่รู้เสียสติไปเลยเห็นไหม

พวกเราอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะตัวอย่างบางตอนข่าวคร่าวเรื่องคุกเรื่องตารางก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยก็มาจากเนี่ยส่วนมากอะนะไอ้ยาเสพติดทั้งผู้เตะผู้ขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะจริงๆแล้วคำว่าเว้นจากมัชฌปานาจะสัญญโมการไม่ดื่มน้ำเมานะการไม่เสพของมึนเมานี่โอ้เป็นมงคลจริงๆเลยนะนะแล้วมันก็เป็นผิดศีลด้วยนะคำว่าศีลเนี่ยนะสี่เลนะสุกติงยติสี่เลนะโพกสัมมาทาอันนี้แถมให้นะมีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการมาบวชหลายปีแล้วล่ะแม้แต่ปีเนี้ยปีนี้ก็มีบางคนก็มาสารภาพโอ้ท่านอาจารย์สีเลนสุกติงยันติมันดีจริงๆเนาะอาจารย์สีเลนโพกสัมปทานมันดีจริงเนาะเอ้าทำไมล่ะโอ้ยผมมาบวชแล้วผมสุขภาพผมดีสุขภาพร่างกายยังดีเอ้ามันดีได้ไงไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้นั่นเหมือนทางโลกโอ้ยอาจารย์หลังจากเลิกงานเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันว่างั้นสุขภาพไม่ดีอ้วนชุนะพอมาบวชทีเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวโอ้ยสุขภาพดีแบบหุ่นดีว่างั้นแต่แข็งแรงไม่เป็นโรคเห็นไหมพวกเราซี่เลนะสุงยันตีมีสุขมีความสุขไหมซี่เลนะโพกสัมปทาอุ้ยเงินผมมียิ่งปีนี้นะยิ่งปีนี้ไปดูเขาน่าจะรู้ทางโทรศัพท์นะเป็นข้าราชการมาบวชพูดกับเพื่อนเลยนะพูดกับเพื่อนอุ้ยทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นโดยที่พวกเราอุ้ยทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นไม่เยอะได้ยังไงไม่เคยไม่ได้ใช้เลยเป็นพระไหนไม่ได้ใช้สักบาทเลยนะเงินเป็นแบบโอ้โหเงินเยอะทุกครั้งมันไม่เคยเหลือไงเหลือก็เหลือนิดๆไม่เหลือหรอกว่างั้นเถอะแต่พอบวชทำไมเฮ้ยทำไมมีเงินมีทองเอ้าทำไมคุณตอนนั้นไม่มีทำไมไม่มีอ่ะโอ้ยอาจารย์ผมก็ซื้อนั่นซื้อนี่เดินเที่ยวกินอย่างนี้นะเงินไม่เหลือนี่แหละสีเลยนะโพกสัมมาทามีโพกทรัพย์จริงๆใช่ไหมนะการที่จะทำให้จิตสงบร่มเย็นได้นะคือดับทั้งกิเลสตัณหาจิตดับเอาง่ายๆว่าดับความทุกข์ยังไม่พูดถึงเรื่องดับกิเลสตัณหาเถอะเอาเพียงก็ดับความทุกข์นั่นก็เพราะศีลอย่างนี้น่ะนะถ้าเราไม่ผิดศีลสักอย่างเกินการที่จิตใจเราจะเร่าร้อนมีตัวกังวลมันก็ไม่มีไงอันนี้พูดให้ฟังให้มันจบนะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดการไม่ดื่มน้ำเมาเป็นมงคลการไม่เสพของมันมองเป็นมงคลสูงสุดมงสูงสุดไม่รู้ละทีนี้จะพูดถึงเรื่องเน้นถึงเรื่องของว่าอัปปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมธรรมคือหมายถึงชีวิตนะชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าธรรมนะพวกเรานะประมาทในชีวิตประมาทในวัยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะนะทำไมคนเขาก็บ่นว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่สนใจใส่ใจในนั่นศาสนาโอ้ไอสิ่งยั่วยวนสิ่งมอมันเยอะใครต้านไว้ก็คือคนนั้นนะถือว่าประเสริฐเลยนะพวกเราไม่ธรรมดานะถือว่าประเสริฐถือว่าสุดยอดเลยนะคนยุคในปัจจุบันนี้นะถ้าไปต้านในสิ่งเหล่านี้คือความไม่ประมาทในวัยนะประมาททุกการใช้จ่ายชีวิตด้วยนะการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันนะนะพอได้เงินเดือนมาแล้วทีเนี้ยอ้าวนะพอได้เงินพอมีเงินเดือนเงินนั่นขึ้นมาแล้วก็ไปดาวไปซื้อไปดาวของนะให้มันดูให้มันเท่าเทียมกับนะหมู่พวกเพื่อนฝูงที่เขามีเงินจนนะเขาก็มีอันนี้ก็มีบางครั้งโอ้โทรศัพท์นะเครื่องละ3-4 หมื่นนะ40,000-50,000น่ะพวกเราทำไงดาวว่างั้นเอ้ามันมีดาวได้เลยเหรอไอเราก็เป็นพระบ้านนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดาวหมดอ่ะแม้แต่ตู้เย็นก็ยังดาวได้อาจารย์น่ะโอ้โหอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยนะก็เรียกว่าประมาทแล้วนะประมาทในการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าสมมติว่าอันนี้พูดถึงการดำรงชีวิตนะถ้าสมมติว่าเราเงินเดือน 20,000 30,000 เนี่ย 20,000 ทั่วไปนะ10,000กว่าบาท 20,000 เนี่ยนะเราผ่อนรถรามาใช้หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆถ้าสมมตินะเราก็คิดดีแล้วล่ะไม่เกิดเก็บค่าได้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ก็พออยู่ใช่ไหมล่ะก็พอใช้ได้แต่ชีวิตของคนเรามันแน่ไหมมันไม่แน่

นี่เอามันมีช่วงหนึ่งนะอันนี้เคยไปแสดงธรรมทางขอโทษขอโทษนะทางปากใต้ผู้มารับก็เป็นคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยเต็นท์ที่เต็นท์รถมือสองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเต็นท์จองรถนะอาจารย์เหมือนปกติมันโชว์รูมไม่ใช่หรือมันมียุคหนึ่งอาจารย์ว่างั้นก็ได้ฟังยางมันแพงยางกิโลละเป็นร้อยว่างั้นมันแพงเพราะโอ้พอได้ยางมันก็คิดว่าโอ้แน่นอนละฉันต้องมีรถได้ละฉันต้องซื้อรถดาวรถละว่างั้นเถอะเขาก็บอกด้วยยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เขาชอบพอทีเนี้ยมันไม่แน่ไงนี่ไงการใช้ชีวิตอย่าประมาทเนี่ยนะมันไม่แน่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมรถก็ยังผ่อนไม่หมดเลยยางมันถูกทีเนี้ยพอยางถูกเป็นไงทีเนี้ยโอ้จับหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยทีเนี้ยบางคนฆ่าตัวตายนี่นะพวกเรานี่เนี่ยเราก็เรียกคำว่าประมาทชีวิตนะนะประมาทในการใช้ชีวิตนะนะบางคนฆ่าตัวตายนะทำไมอ่ะมันหักดิบเยอะนะเพราะว่ายางมันถูกไงพอยางถูกแล้วก็เงินก็ไม่พอใช้บางทีก็เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะพวกเรานะลูกป่วยอะไรต่างบางทีก็ลูกเรียนสูงขึ้นไปอีกเงี้ยนะไอ้ที่คิดไว้วางไว้มันไม่เหมือนหนึ่งที่เราวาดไว้ที่เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่างเงี้ยนะถ้าเรารู้จักเผื่อไว้บ้างอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าแค่เนี้ยเอาอยู่ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เห็นเห็นตำรวจท่านหนึ่งนายหนึ่งนะแต่นี้ยังมีชีวิตอยู่จะมีรถจอดเต็มบ้านเลยรถเนี่ยจักรยานยนต์นี่แหละจอดเต็มไปหมดเลยนะทำไมรถเยอะขนาดนี้เข้ามาจำนองเข้ามาจานว่าเงินเข้ามาจำนำจำนองว่าเงินดูที่เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะพวกเรานะต้องไปจำนองรถเต็มไปหมดเลยนี่คืออันนี้สำคัญนะมาก็ถามหรือหลายคณะถ่ายหมู่นะว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าสันตุถีปะระมังทนังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละของในหลวงรัชกาลที่9พวกเราที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยนะมาจากสันตุถีปะระมังทนังความยินดีตามมีตามได้นั่นนะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเนี่ยนะพวกเรานะแล้วก็สัมมัชีวิตาความใช้จ่ายทรัพย์ให้มันเสมอกับฐานะของตัวเองแค่ว่าสมชีวิตาไงสมชีวิตาไงไม่ให้ฝืดเครื่องไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วเราก็จะทอดถามอยู่ด้วยว่าไอ้ฟุ่มเฟือยกับฝืดเครื่องอะไรมากกันตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะฟุ่มเฟือยว่างี้นะแล้วใครเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็แปลกอยู่นะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็พวกที่ประเภทที่ไม่ได้มากมายอะไรทรัพย์สมบัติเนี่ยนะนี่แหละก็เริ่มฟุ่มเฟือยตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะพวกเรานะนะทั้งนั้นเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปแสดงธรรมกับชนชั้นสูงหน่อยถามว่าฟุ่มเฟือยกับฝืดเครื่องอะไรมากกันเขาไม่ตอบเราก็ไม่รู้ว่าเขามีฐานะดีเราก็ไม่รู้เขาไม่ตอบเอ๊ะโอ้พอเสือไปอ้าวคนชนชั้นสูงเนี่ยเขาไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนี่ว่าอย่างเงี้ยฝืดเครื่องก็หมายถึงว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดอันฟืดเครื่องก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วนะพวกเรานะนะใส่บาตรทุกวันบางวันก็เสื้อชุดตัวเก่านั่นแหละเป็นหลายๆปีเนี่ยนะหลายปีรองเท้าคู่เก่าบางทีก็เย็บรองเท้าผ้าใบนะเอาเย็บเข็มมือนั่นแหละสอยรองเท้าผ้าใบไว้ใช้แต่ว่าบางคณะก็บอกอาจารย์อวดอาจารย์นะอาจารย์อันนี้ก็ตึกโยมนะอันนี้ก็บ้านโยมนะอันนี้ก็ที่โยมนะสวนโยมนะแต่ว่าใช้จ่ายเราปิกอัพเก่าๆอย่างนี้นะซึ่งมันไม่ตรงกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้ฝืดเครื่องนะฝืดเครื่องนะเราก็ไหว้ก็บอกเขาอยู่ก็บอกเขาอยู่เหมือนกันเรื่องเหล่านี้อันนี้ฝืดเครื่องแต่ตนมากก็จะไปตังฟุ่มเฟือยไงเนี่ยเขาเรียกว่าประมาทตรงนั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอไปไหมมันจะมีรายได้สม่ำเสมอไปไหมหรือว่าเราจะไม่เก็บค่าได้เปิดหรือว่าเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา

นี่สิ่งที่วางไว้มันพลิกเลยทีเนี้ยนำมาพลิกมันก็รวนไปหมดเลยทีเนี้ยรวนไปหมดในด้านชีวิตอันนี้หมายถึงชะภายนอกนะภายในเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วถึงเรื่องของนะการไม่ดื่มน้ำ

เอาศาสนาเนี่ยทำให้เราเจริญไม่ใช่อะไรหรอกนะทำให้เราเจริญมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเขาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยโยมเขานะโทรศัพท์มาโอ้ยคุยทีละนานโยมแล้วเบื่อโยมแล้วนั่นเบื่อนะเขาป่วยว่างั้นเด้อก็รู้ว่าเขาป่วยเราก็บอกด้วยทำด้วยธรรมชาติว่าเอ้าลองให้เขาทำสมาธิสิเขาป่วยโรคเนี้ยเพราะคิดมากมันป่วยนะพูดไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยนะมันลองให้บอกเขาทำสมาธิเขาไม่นับถือศาสนาพุทธว่างั้นก็เลยนึกได้ทีว่าโอ้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคนทุกข์สอนคนให้พ้นทุกข์นะทุกคนเลยนะพวกเราไม่ต้องเด็กเด็กวัยกลางคนหรือว่าวัยเฒ่าวัยชรานี่สามารถศึกษาได้หมดเลยเพราะทุกคนมีความทุกข์หมดทุกคนมีความทุกข์หมดอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเนี่ยถ้าเราใช้ใจไม่รู้จักฐานะนะเกิดการขัดข้องมาทุกข์ไหมปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเกิดความทุกข์เนี่ยถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะทุกข์น้อยไงจริงๆมันไม่มีคำว่าไม่ทุกข์นะแต่มันจะทุกข์น้อยเนี่ยในพวกเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาต้องมาทันทีเลยปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้าที่เขาบ่นให้คุณฟังเนี่ยไม่ใช่เขาทุกข์เหรอนี่แหละพระเจ้าท่านสอนให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้บ่นนายต้องสอนศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นแล้วสอนไม่ได้คนนับถือศาสนาอื่นเขาทุกข์ไหมแค่นั้นนะก็เขามีความทุกข์นี่นึกว่าเขามีความทุกข์โอ้มันก็เอาไปใช้ได้เลยคำสอนพุทธเจ้านะทุกเพศทุกวัยนะพวกเรานะทุกเพศทุกวัยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันนะที่ว่าประโยชน์คาถาเศรษฐีน่ะนะเนี่ยก็คือขยันกระอุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นด้วยความขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีเห็นไหมพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าในการประกอบสมาชิกเลยนะในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเรามันจะทำงานทำการได้ยังไงมันต้องวัยเด็กกับวัยเรียนวัยศึกษาพอวัยโตขึ้นมาแล้วค่อยวัยทำงานเห็นไหมพวกเรานะพระองค์ทรงตรัสเลยนะว่าขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการประกอบอาชีพการงานก็ดีเห็นไหมพวกเราดูดิเนี่ยแน่นะแล้วก็อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์เห็นไหมเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็เงินที่ได้มานะรักษาทรัพย์นะก็เรียกว่ารักษาหน้าที่การงานก็ดีรักษาทรัพย์ก็ดีไม่ให้ศูนย์อย่างเงี้ยไม่ให้ศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยนะดูที่พวกเราเอานี่คาถาสิทธินะลองไปใช้ลองดูนะรักษาหน้าที่การงานคือทำงานไม่ใช่ว่าขอโทษก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าทำไมเวลาอยากเข้ามหาลัยที่ดีๆที่มีชื่อเสียงเข้าไปแล้วทำไมไม่ตั้งใจอย่างที่เราอยากจะได้เหมือนกันพอเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานทำการพอได้งานได้การแล้วทำไมไม่ตั้งใจไม่ขยันเหมือนที่เราอยากจะได้อย่างนี้นะอันนี้มีปัญหาเยอะนะตอนนั้นโอ้ขวนขวายตอนอยากจะได้งานนี่ขวนขวายมากแต่พอได้แล้วไม่ขยันอย่างที่ตั้งใจอย่างนี้นะโดยที่พวกเราก็เรียกว่าไม่รักษาทรัพย์ไม่ได้เลยนะไม่รักษาการงานท่านบอกว่าอารักขาสัมมาทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือว่ารักษาการงานไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นี่ไม่ให้มันเสื่อมมันให้ทำลายอย่างนี้นะรักษาไว้คงไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็กัลยาณมิตรตานี่ไงที่กำลังพูดอยู่เนี้ยถ้าเราพบกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชักนำจะพูดแต่อันที่มันเป็นธรรมเนี่ยนะพูดในทำให้เราเจริญผู้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามเกิดความเจริญก็เรียกกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงว่าเข้าวัดเข้าวาถึงจะเป็นกัลยาณมิตรนะพวกเรานะพวกเรานี่แหละยิ่งทุกวันนี้นี่โอ้ยไอ้สื่อต่างๆที่มีครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรเราถ้าเราฟังแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยนะอย่างนั้นมีกัลยาณมิตรที่ดีนะแล้วเราก็ปฏิบัติตามเหมือนไม่ใช่ฟังเฉยๆนะไม่ใช่นั่นเฉยๆนะเราปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามมันจะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีความสุขไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วก็อย่างข้อที่4ที่ว่านะสมาชีวิตาการใช้ใจไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฝืนเคืองนะให้สมฐานะตัวเองเนี่ยพวกเราดูดินี่คือศาสนานะนี่พุทธเจ้าท่านสอนนะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เน้นในเรื่องของวัยเนี่ยนะ

0: เออแต่แปลกนะพวกเรานะศึกษาตอนเด็กๆเนี่ยนะศึกษาตอนเนี้ยตอนวัยเนี่ยจริงๆเนี่ยศึกษาตอนเด็กนี่รู้สึกง่ายกว่าศึกษาตอนมีอายุนะทำไมนะก็เพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นมันก็ยังไม่รุมเร้าหนักแน่นไงมันไม่เหนียวหนึบเหมือนกับที่มีประสบการณ์เยอะๆไงนะเหมือนกับอะไรไอตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่นะมันก็เหมือนกับที่สถานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะสถานที่การอยู่การนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราชำระปัดกวาดเช็ดถูนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะไม่หนาถ้ามันไม่หนาไม่เหนอะไม่หนามันไม่รกมากก็ชำระง่ายไงแต่ทำไมได้ชำระยากอย่างเนี้ยเพราะมันหนาโอ้ยากนะแต่อันไหนที่มันสกปรกมากๆไงชำระยากเหมือนอะไรเหมือนกับทำไมว่าเด็กเขาระลึกชาติได้ตอนเป็นเด็กระลึกชาติได้นะพวกเรานะบางคนนะความระลึกชาติได้มันก็นะอันหนึ่งแหละประทับใจแหละสองก็คือขั้นมีฌานนะเออระลึกชาติได้อะพอโตขึ้นมาทำไมระลึกไม่ได้อ้าวจะไประลึกได้ยังไงปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆยังไงมันเข้ามาก็กลบของเก่าที่มันใสๆอยู่แล้วน่ะเห็นมั้ยเนี่ยพอมันกลบเกินไปเสร็จแล้วก็เอาแล้วทีนี้ไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมืดหมดเลยเนี่ยการที่ศึกษาตั้งแต่น้อยเนี่ยนะไม่ได้ใช่ว่าศึกษาแล้วเราจะไปอยู่วัดอยู่วาไม่ใช่ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตั้งแต่เด็กนี่แหละจะทําให้ชีวิตของเรานี่ขัดเกลาตลอดเวลาไงพอแก่มาแล้วค่อยนั่นก็เหมือนกับที่ว่านั่นแหละปัญหาโอ้เยอะแยะมากมายนะทับถมหมักมอมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นแล้วนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะถึงขอฝากไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราต้องอายุมากแล้วค่อยศึกษาว่านั่นแหละโอ้ยอาจารย์เทศในคนมีอายุฟังเนี่ยเหมือนเข้าใจนะแต่ว่าสุดท้ายก็ถามเรื่องที่เราพูดไปนั่นแหละถามสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละก็เหมือนกับไม่เข้าใจไงทำไมเป็นอย่างนั้นเอออันนี้สำคัญนะพวกเรานะถ้าคิดว่าพวกเราจะมีความทุกข์อยู่นะคำว่าประมาณในชีวิตว่าเรายังมีความยังร่างแข็งแรงอยู่เรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ยังมาทำประกอบคุณงามความดีไม่ให้ทานไม่รักษาศีลโดยเฉพาะการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการศึกษาธรรมะนี่แหละนะศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษานี่ไม่ได้จะคนแก่ศึกษานี่คำว่าศึกษาเนี่ยหมายถึงว่าศึกษาทุกคนเกิดมาต้องทุกหมดทุกคนคนศึกษาธรรมะก็ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทุกหรือว่าเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตทำให้ชีวิตของเรามันมีความสุขนะความทุกข์มันน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะนี่เป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะอัปมาโดมัจโดปดังใช่ไหมความประมาทเป็นทางความตายอัปมาโดอัมตังปดังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายว่างั้นเถอะถ้าประมาทเป็นทางความตายถ้าไม่ประมาทไม่ตายตายจากอะไรจากตายจากคุณงามความดีจากความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทรัพย์สินเป็นต้นนะอันนี้ขอฝากไว้นะเรื่องความไม่ประมาท
1: วันนี้พูดถึงเรื่องบัณฑิตนักปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมของผู้ที่เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลให้ทานเองแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติถ้าชวนผู้อื่นด้วยก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแต่บุคคลที่ชักชวนคนอื่นเฉยๆแต่ตัวเองไม่ให้ทานเขาก็จะได้บริวารสมบัติแต่คนบางคนก็ให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นเขาเรียกได้ทรัพย์สมบัตินะแต่บางคนไม่ชวนเลยไม่ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทั้งสมบัติทั้งไม่ได้ทั้งบริวารสมบัตินะอันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ได้ฟังเป็นบัณฑิตก็ไปชักชวนคนอื่นให้ทำเพราะว่าอยากจะได้ทั้งสองทางอยากได้ทั้งสมบัติอยากจะได้ทั้งบริวารสมบัติพอไปชักชวนแล้วก็ไปชักชวนคนอื่นเขาก็ง่ายอยู่แล้วที่เขามีทรัพย์นั่นนะแต่คนที่มันยากก็คือมหาทุกขตะเนี่ยเขาชวนก็บอกเป็นความคิดที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะความยินเนี่ยพวกเราลองพิจารณานะอาจารย์จัดสะดุดเรื่องนี้แหละเรื่องเนี้ยโอ้ยท่านเอ้ยว่างั้นเขาชวนให้ทำบุญนะท่านเอ้ยคนที่ให้ทานเป็นสำหรับคนมีทรัพย์ว่างั้นข้าพเจ้าเป็นคนยากจนว่างั้นข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์ที่จะทำบุญบัณฑิตเขาฉลาดเขาเลยบอกว่าอ้าวนี่ก็เพราะเธอคิดอย่างนี้แหละ เธอคิดอย่างนี้หลายหลายพวกหลายหลายชาติเธอถึงเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงเกิดมายากจนเพราะเธอคิดอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ทําให้ทานไงแล้วเธอก็ยังให้ความรู้สึกอันนี้ความการเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต่อไปอีกหรืออย่างนี้เนี่ยมหาทุกขตาก็เลยได้คิดไงได้คิดบอกโอ้มันอาจจะจริงอย่างนั้นงั้นผมขอจองพระรูปหนึ่งเนี่ยนะในขอจองพระรูปหนึ่งทีนี้พอได้พระไอ้จองรูปหนึ่งแล้วก็ไปทำงานเนี่ยมารับจ้างเพื่อจะมาเลี้ยงพระนี่แหละรูปหนึ่งนี่แหละนะพอไปทำงานทำการแล้วก็โอ้ยเกิดความร่าเริงเพราะว่าคนไม่เคยทำบุญดีใจมากนะพอรุ่งเช้าไปจะไปรับพระที่ทีเนี้ยเออบัณฑิตลืมนี่เนี่ยลืมจดบันทึกไว้เพราะคนเดียวจำเอาดอกว่างั้นเถอะจำเอาก็ได้หรอกว่างั้นคนเดียวแต่มันลืมที่เนี้ยความจำเพราะมันเยอะพอไม่ได้พระมหาทุกตาก็ทำไมเธอให้ฉีบหายท่านใช้คำว่าฉีบหายนะแปลกนะคนโบราณน่ะนะทำไมทหารทำไมให้เราต้องฉีบหายด้วยว่างั้นเขาคิดขนาดนั้นเลยนะบัณฑิตก็เลยบอกโอ้ยเราขอโทษงั้นมีองค์หนึ่งนะที่ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยว่างั้นก็คือพระพุทธเจ้าไปเราไปมุ่นพระพุทธเจ้าเราดูถ้าพระองค์จะโปรดเราเนี่ยนะพระองค์ก็คงจะรับว่างั้นมาตุกตาไม่สนใจเลยเดินดุ่มไปกราบนมัสการพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงไปโปรดข้าพุทธเจ้าได้เถิดไปฉันที่บ้านข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให้เลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีพระมหาสารก็จ้องรออยู่ที่จะรับบาตรพุทธเจ้านะเพราะไม่มีใครได้รับไม่มีใครนิมนต์พุทธเจ้าเนี่ยพอได้เวลาก็ไปนะพุทธองค์ไปพวกเศรษฐีพระมหาสารขหบดีทั้งหลายตามพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ไปเห็นบ้านทุกขตาไม่มีอะไรกินก็คงจะเราจะถือโอกาสนิมนต์พุทธเจ้าไปฉันที่บ้านตัวเองว่างี้นะพอไปที่ไหนได้ยังไม่ถึงบริเวณเลยได้กลิ่นอาหารเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนไม่หอมได้ไงพระเย็นลงมาทำอาหารให้เทวดาลงมาประกอบอาหารว่างั้นเถอะเทวดาลงมาทำทีเป็นคนเดินทางเป็นคนนั่นแล้วก็ไปบ้านหามหาทุกตะไปถามภรรยามหาทุกตะว่ามีอะไรข้าพเจ้าช่วยไหมข้าพเจ้าเดินทางมาข้าพเจ้าจะทำงานแลกเงินเงินโอ้ยไม่ได้ทำมีอะไรหรอกจะทำอาหารเลี้ยงพระพุทธเจ้าอุ้ยข้าพเจ้าเป็นกู้เก่าเป็นพ่อครัวเก่าว่างั้นเถอะข้าพเจ้าจะช่วยที่ไหนได้เทวดามาทำมันนะนะอาหารหอมกลิ่นหอมพุทธเจ้าเสด็จมากับพร้อมเพื่อทั้งไอ้พวกพระมหาสารเศรษฐีมหาเศรษฐีที่จะรับบาตรพุทธเจ้าพอได้กลิ่นแค่นั้นแล้วโอ้กลับเลยนะเนี่ยแล้วพุทธองค์คงเสด็จไปโปรดให้มหาทุกขตะทีนี้แต่พูดถึงเรื่องธรรมาธิฐานคนก็ธรรมาธิฐานก็บอกว่ามหาทุกขตะทำบุญแล้วมหาทุกขตะได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นปุคลาธิฐานคือเศรษฐีไงเศรษฐีขหบดีทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นตุ๊กตาได้บุญก็เลยอยากจะได้บุญกับมหาตุ๊กตาก็เลยเงินมาร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยนะเอาทรัพย์สมบัติมาร่วมอนุโมทนาด้วยเนี่ยมหาตุ๊กตาทำบุญครั้งเดียวนั่นได้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพราะว่าทำหมดเลยตั้งใจทำด้วยความเต็มใจเต็มที่เลยว่างั้นเถอะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการให้ทานแล้วก็พูดถึงย้อนถึงเรื่องอดีตอันนี้มาชอบนะชอบตรงที่ว่าคําพูดของเขาน่ะนะมันทําให้บัณฑิตได้สวนคืนไงโอ้ยการให้ทานเป็นสําหรับคนมีเงินมีทรัพย์ว่างั้นให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนไม่สามารถที่ทําทานได้หรอกโอ้ยสหายเอ๋ยว่างั้นบัณฑิตว่านะคําความคิดของท่านอย่างนี้แหละที่ท่านเกิดมายากจนไงพอคิดอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ให้ทานว่างั้นเธอก็ยังจะให้ชีวิตของเธอเป็นอย่างนี้อีกต่อไปหรือว่างั้นเออเขาก็คิดได้บ้างอย่างนี้นะคิดได้เออน่าจะเป็นนะงั้นขอจององค์นึงอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออ มันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทําไงทํายังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างงี้น่ะนะอันนี้ตัวเองเล่นในเรียนก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างงี้แสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทําอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทํา YouTube อะไรเนี่ยนะใช่มั้ยนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทําอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองคอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวนี่มันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างนี้นะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลย

ค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการการเทศนาธรรมนะคะจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในครั้งนี้เป็นการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

บริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาเออมานะเครียดแล้วมันจะเบียดปัญญาแล้วท่าน

ราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆว่าทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรละท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายๆจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะแปะแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีพวกเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ลุกลมของกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด อะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเยอะเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกลอนสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรภู่ไอ้ภู่มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมยมีคันโพงปุกสายไว้ปลายสาวอกอกกามน้ำรกเชอกเราแสดงว่าเรียนม.4ใช่ไหมม.4หรือม.5อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะดอนเมนชั่นอีกอย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วน่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าอะไรมาอ่ะพอเห็นมั้ยสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือ3บทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระ2แต่งกลอนยาวเป็นมั้ยท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออำมาหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุลักให้ท่านเล่นกุลักขะแล้วใช่ไหมและจบลงด้วยการกู้ดบายเพราะเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกลอนสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายัง

0: อยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆ งานของท่านให้เขาบอกว่าตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยาดำรงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกสมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณธนวรรณนามสกุล
1: อาร
0: ีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้แล้วเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวรรณอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายเครื่องสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยวัตรต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นเดี๋ยวนั้นช่างก็มีหนึ่งชิ้นนะท่านโอ้ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ทรงมีที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเท้าฟักแฟงแต่น้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมกริบใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นไงหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นเข้าก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระฤาษีพลพระองค์ท่านพระฤาษีพลหนังสือเรื่องอะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระนั่นเขาได้หลวงแต่มีคนหนึ่งถ้าใครเป็นชาวพุทธจะรู้และอาจจะไม่ได้คิดเศรษฐีชื่ออนาถาปิฎกเศรษฐีเคยได้ยินใช่ไหมคนคนนี้คือคนปิดทองหลังพระท่านปิดทองหลังพระไงท่านไปอ่านได้ก็เลื่อมใสพุทธเจ้าพระก็ไปจัดแจงนะให้เลือกระบบนะจากเมืองอะไรแคว้นมคธซึ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าพิสารท่านเลือกระบบเลยนะเลือกระบบกษัตริย์พานแพทย์สูตรนะส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนนะฮะให้มีการแข่งขันกันแต่ว่าระบบกษัตริย์ยังอยู่เป็นนักปกครองเหมือนซีอย่างเงี้ยแต่ว่าส่งเสริมต่อมาก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยท่านก็เลยสร้างวัดที่อันไหนจะเหมาะก็ไปเห็นสวนพระเจ้าเชษฐ์เนี่ยเหมาะจะสร้างวัดมีต้นหมากลากไม้ดีสวนพระราชาเนี่ยท่านเจ้าเชษฐ์ซื้อเลยไปขอซื้อทั้งหมดเจ้าเชษฐ์ที่บอกแหมจะเลื่อมใสอะไรขนาดนั้นเศรษฐีซื้อหมดนี่เลยเหรอแล้วจะวางแผนยังไงเนี่ยวางแผนยังไงอันนี้จะเป็นอันนั้นเป็นพระเจ้าค่ะที่ทั้งหมดเนี่ยท่านเศรษฐีมีจำนวนเท่านี้ถ้าเศรษฐีเอาเหรียญทองเหรียญทองสมัยนั้นนะท่านนะเหรียญทองสมัยนั้นมาปูให้เต็มพื้นที่ฉันจะขายให้เศรษฐีซื้อที่เจ้าอ่ะเป็นไงท่าน

งามเหงือกไหมบางอาจไหมท่านจะใช่ท่านบอกจะขายให้เศรษฐีเอาทองคำมาปูท่านเอาเหรียญทองมาเรียงตะเรียงหมดไหมท่านใช้เวลากี่วันกี่วันถ้านะพันไร่เนี่ยเอาเหรียญทองคำมาเรียงเนี่ยใช้เวลากี่วัน10วันโง่ก็1ตารางเมตรใช้กี่เหรียญแล้วคำนวณเอาสิถูกไหมฮะเรื่องอะไรต้องไปปูใช่ไหมท่านก็เหรียญเรามีเท่าไหร่ในคลังก็1ตารางเมตรมาเรียงมาดูใช่ไหมท่านใช้เหรียญกี่เหรียญคำนวณพืชปรากฏว่าขาดไปแค่1ตารางเมตรท่านขาดเหรียญทองคำ1ตารางเมตรใช่บอกไม่ขายเสียใจท่านเสียใจว่าอีก1ตารางเมตรเหรียญทองคำไม่พอเงินหมดพอดีท่านไม่ขายแต่ขายให้ก็ได้แต่วัดนี้ต้องตั้งเป็นชื่อฉันนะให้ชื่อว่าวัดเชตวันได้ไหมเศรษฐีบอกได้พระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ประสงค์อย่างนั้นนะหม่อมฉันซื้อเพียงแค่1ตารางเมตรไม่เป็นชื่อของตัวเองเลยท่านนี่คือผู้ปิดทองหลังพระและเจ้าเชษก็ไม่ได้เอาตังค์นะท่านนะคืนเงินให้หมดเอาไปสร้างสถานที่จำเป็นแต่เป็นชื่อของเจ้าเชษแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยท่านปิดทองหลังพระประติมาให้เขารู้ว่าเขาไม่รู้กระช่างเขาใช่ไหมท่านแต่เขาทำตามเราใช่ไหมทำไมต้องมาเป็นครูล่ะท่านเป็นนักบริหารดีๆทำไมต้องมาเป็นนักเทศท่านเผื่อว่าท่านฟังอาตมาแล้วนะรัฐมนตรีฟังเรื่องการศึกษาคนนู้นคนนี้ฟังเขาเอาไปใช้เขาไม่ได้บอกว่ามาจากเราถูกไหมฮะเขาไม่ได้บอกมาจากเราเสียใจไหมท่านไม่เสียใจเลยเพราะความคิดของฉันไปอยู่กับคุณแล้วไปอยู่กับคุณหมดแล้วพูดเรื่องการศึกษาคุณเอาไปทำก็ได้ทำไมเราสร้างถนนเนี่ยโบราณเขาถือทฤษฎีเรื่องน้ำ1บ้าน1องค์ใช่ไหมท่านหนึ่งบ้านไม่ใช่หนึ่งบ้านหนึ่งองค์หนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งนาหนึ่งหนองหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งบางหนึ่งบึงมาแล้วก็หนึ่งนาหนึ่งหนองนะหนึ่งคลองสองถนนถูกไหมทฤษฎีโบราณใช่ไหมท่านหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อน้ำอะไรน้ำอะไรเพื่ออะไรเพื่อมีน้ำกินใช่ไหมท่านแล้วเดี๋ยวนี้มีไหมชาวบ้านมีไหมวัดมีสระน้ำไหมไม่มีผิดทฤษฎีแล้วตอนนี้เป็นไงผลปรากฏเป็นไงท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรเรื่องน้ำแล้วก็เอาขวดไปค่าน้ำค่าขวดอะไรแพงกว่ากันกินแล้วทิ้งไหมแล้วทิ้งทำไมอ่ะฮะทิ้งทำไมก็ในเมื่อมันแพงกว่าน้ำอ่ะก็คุณก็ทำมีโอ่งแล้วท่านโอ่งราชบุรีใช่ไหมท่านขายไม่ออกคนไม่ซื้อแต่ซื้อน้ำขวดต่อไปคนไทยเป็นไงท่านมันนั่นหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหนึ่งบางหนึ่งบึงบึงหรือกว้านก็ได้ใช่ไหมท่านเอาบึงหรือกว้านก็ได้สมัยก่อนเขามีบึงหมดใช่ไหมท่านมีหนองไหมหนองหานมีไหมบึงอะไรบึงตะโกนบึงสีไฟมีไหมพี่จิตใหญ่ไหมฮะกว้านพะเยามีไหมเขาบอกว่าเมื่อต้องการดินไปสร้างเมืองนะฮะเราจะต้องได้บ่อได้บึงได้หนองเศรษฐีคนหนึ่งจะสร้างวัดไหนควานพะเยาอ่ะจะสร้างวัดฮะทำไงอยากได้ดินทำไงอ่ะจะจ้างคนไปขุดดินเงินก็ไม่พอจัดแจงเอาทองนะท่านผูกปลายไม้ครับเอาไปแขวนว่าถ้าใครเอาดินเหนียวคว้างทองผูกแล้วลงมานะมึงได้คนมาคว้างกันอ้าวพอคว้างเสร็จอ้าวมึงได้เอาไปกูเปลี่ยนให้ใหม่ผลที่สุดได้ดินเต็มท่านได้คว้านพยามาคว้านหนึ่งอ่ะบัลเลอร์บัตเทอร์ก็ได้สองอย่างใช่ไหมท่านคิดแบบคิดแบบเศรษฐีสิท่านไม่ใช่คิดแบบยาจกเพราะฉะนั้นหนึ่งบางหนึ่งบึงหนึ่งนาหนึ่งหนองหนองไปทำไมวัวควายไงท่านรู้สึกไหมก่อนเราใช้วัวควายใช่ไหมใครเคยทำนาบ้างมีหนองน้ำบ้างหน้าตาบ้านนอกอ่ะยกมือเหอะมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกท่านหน้าตาเราบอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่กรุงเทพอยู่แล้วถ้าบอกหน้าบ้านนอกถ้าบอกบ้านนอกฉันยกมือเลยไม่เคยอายความเป็นคนบ้านนอกท่านแล้วมาปลูกข้าวกลางถนนชิงรางวัลนะเขาเรียกเหรียญทองของประเทศน่ะที่โรงเรียนประถมกับมัธยมแข่งกันได้ทั่วประเทศวัดสุทัศน์โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รางวัลนวัตกรรมปลูกข้าวกลางถนนโดยนะปลูกใน

0: ระถางจัดนวัตกรรมใหม่ฝีมือลูกชาวนาอย่างฉันซึ่งฉันไม่เกิดมาไม่มีนาแท้นาสักไร่ไม่คืบเดียวก็ไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้มี25ไร่กับ2งานกลางกรุงเทพเลยวัดสุทัศน์ที่ของฉันแต่ขายไม่ได้ท่านกวาดจนลากเลือดนะฮะเออดังนั้นหนึ่งนาหนึ่งหนองเอาไว้ให้วัวควายลงใช่ไหมท่านเอาวัวควายลงต้องถ่ายมูลไหมถ่ายปุ๋ยอยู่กลางนาปุ๋ยอยู่ตรงนั้นปลามีไหมมีสุ่มปลาได้พอฝนลงมาปุ๊บนะอะไรกระจายท่านปุ๋ยกระจายรอบๆพอน้ำมามีกี่หนองแล้วท่านเปิดโอกาสให้คนเอาวัวควายไปลงกูจะได้เก็บปุ๋ยเอาไว้ไอ้คนไม่มีวัวไม่มีควายซวยใช่ไหมท่านนั่นแหละคนเขาคิดอย่างนี้หนึ่งคลองสองถนนจะสร้างถนนถ้าใครอยู่บ้านนอกนะท่านนะถ้ามีหนึ่งคลองจะได้สองฝ้าถนนแล้วอย่าไปเอาดินบ้านอื่นมาทำถนนบ้านเรานะอยากได้ถนนกว้างเท่าไหร่ขุดคลองให้กว้างเท่านั้นแล้วเราจะได้ถนนกว้างขึ้นและก็เป็นที่มาของน้ำเก็บกักน้ำคิดแบบนี้นี่ดูฟังแล้วคิดแบบนี้แล้วไปขุดบ่อน่ะขุดยังไงท่านขุดบ่อต้องเอาบัวลงบัวอะไรบัวแบบอะไรหนองหารอะไรใช่ไหมท่านบัวแดงใช่ไหมบัวแดงเนี่ยนะเอาขี้เลนเอาดินเนี่ยเอาดินอะไรเม็ดครึ่งเนี่ยกันไว้ก่อนพอขุดเสร็จเอาดินเม็ดครึ่งลงละเลงเอาบัวลงท่านเอาน้ำลงแล้วลากบัวมันจะไปอัดไม่ให้เกิดช่องน้ำใครขุดบ่อขุดสระโดยอะไรทฤษฎีแบบเนี้ยท่านนะแล้วปลูกอะไรปลูกต้นไผ่ไว้ใช่ไหมท่านรอบบ่อลากไผ่จะได้นะพอใบไผ่ลงน้ำน้ำมันจะใสแล้วตรงไหนเป็นรูปุ๊บลากมันจะดูดลากใบไผ่อย่างนี้ปื๊ดปื๊ดไปปิดละเกิดเป็นสุญญากาศไม่เป็นท่านคนเก่งมาบวชมันเสียดายไปทำกันเองบ้างประชาชนก็ถ้าเขาจะขุดเองมาเอาเงินไปเอาเงินไปชาวนาเราก็ยากจนบอกอะไรธนาคารกรุงเกษตรนี่เขาพูดเลยนะก็คุณให้เขากู้เงินไปเขาไปกู้ไปทำไมคุณไม่ไปดูพื้นที่เนี่ยกู้ไปทำอะไรท่านทำนาก็ในหลวงท่านบอกไร่นาสวนผสมใช่ไหมท่านทฤษฎีใหม่ใช่ไหมท่านก่อนที่คุณจะทำนาเนี่ยคุณนี่ทำตามแผนนี่คุณมีที่กี่ไร่คุณไปทำสองไร่ให้เสร็จก่อนไปคุณเอาเงินก้อนแรกไปถ้าคุณมีกินลดการซื้อเงินคุณจะเหลือถ้าคุณทำสำเร็จคุณมากู้เงินที่จะไปทำภาคหาผลกำไรเยอะขึ้นเนี่ยไปลงนาหมดแล้วเป็นไงท่านเป็นหนี้เป็นสินกันหมดที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์คืออะไรฮะกู้เงินไปแล้วเอาไปใช้หนี้ใช่ไหมท่านโกหกนะต้องบอกชาวบ้านด้วยนะประเทศหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ให้คนจนกู้หนี้เขาถ้าคนจนกู้หนี้ไปจะสร้างหนี้ให้กับอะไรจะสร้างสองสิ่งหนึ่งจะสร้างการแก้แค้นขึ้นการทวงขึ้นจะเกิดระบบกฎหมายซึ่งยากมากสองคนคนนั้นไม่สามารถจะเอาเงินไปประกอบธุรกรรมได้ เขาจึงไม่ให้มีการกู้หนี้ในระบบธนาคารคนไทยเรากู้นี่ไปแล้วลูกติดตารางลูกจะซื้อมอเตอร์ไซค์นะหลานชั่วนะเอาไปปิดปากตำรวจขับรถชนแล้วใครเขาเสือกให้มึงไปกู้พูดแล้วจะโกรธนะโยมทำแล้วมันเดือดร้อนผลที่สุดก็ไปกู้พระยืมเงินพระฉันก็โดนแค้นนะเว้ยแล้วก็ไม่เคยได้คืนสักทีไปดูสิท่านจะว่าทุกวัดเนี่ยโดนระบบกู้ทั้งนั้นเลยท่านแล้วพอไม่มีเงินใช้ก็งอนเจ้าอาวาสงอนเฮ้ยลูกนี่งอนพระเพราะนั่นอย่าไปกู้ท่านลูกหลานจะติดคุกติดตารางช่างมันท่านไอ้มาดูนะพระทหารมาดูว่าฮะจะเป็นตองไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรจะไปถอยนะท่านนะสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะทำสิ่งนี้อย่าไปท้อถอยแม้มีใครไปฉุดลากไม่ฉันจะสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภาวะผวังคิดกังขานะอย่าไปเลยล้วนเมื่อมีคนมาบอกเฮ้ยอย่าทำเลยอย่าเลยหน้าไม่สำเร็จหรอกไหมล่ะไม่ต้องลองถ้าไม่สำเร็จความไม่สำเร็จจะกลายเป็นตำราให้คนรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่สำเร็จแต่จะคุณพรหมบดินทร์ท่านเล่าให้ฟังว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าลองไปหาสิในเมื่อหลอดไฟงี้มีอยู่แล้วลองไปหาอะไรที่สามารถทำหลอดไฟได้โดยไม่ต้องใช้นวัตกรรมอย่างนี้ให้เงินทุนไปเท่านี้ให้ระยะเวลาเท่านี้นักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นเรื่องไฟฟ้าไปคิดกันหมดผลที่สุดกลับมาถึงเวลาประชุมทุกคนที่ได้รับมอบหมายขอลาออกหมดเศรษฐีคนนี้ก็เลยถามว่าทำไมถึงลาออกเขาบอกว่าเพื่อผมสมมติ ไปดูกันแล้วไปพิสูจน์แล้วว่าผมได้ทดลองสิ่ง99สิ่งได้ทดลองมาแล้วแต่ไม่สามารถนะทำเป็นหลอดไฟฟ้าแทนระบบปัจจุบันได้เลยนั้นเมื่องานล้มเหลวจึงลาออกเศรษฐีก็ได้ไม่ต้องออกอย่างน้อยผมก็มีรายงานของคุณว่า99สิ่งนั้นทำไฟฟ้าไม่ได้เป็นตำราเดินหน้าต่อไปเห็นไหมคนคิดเป็นไงท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเป็นเนี่ยท่านเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไม่เลยหลวงพ่อว่าคิดกันครับไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาโชคชะตาอะไรบ้างเงินส่วนตัวหรือลงพื้นที่ใช่ไหมท่านหรือเจ้านายไม่ดีใช่ไหมมีเจ้านายไม่ดีมีไหมมีทั้งเรื่องต้องไปเจอผู้มีอิทธิพลทั้งหลายนะทั้งระบบราชการระบบการเมืองท่านกลัวไหมท่านไม่ต้องกล้าหรอกท่านแต่ค่อยๆไปอย่าไปน้อยใจแหมคนนั้นเขาได้อยู่นะจังหวัดนั้นใช่สิก็ผัวเขารู้จักกับคนโน้นเขาได้ลงจังหวัดโน้นส่วนกูงอกหงอยอยู่ตรงนี้น่ะอยู่ตรงพื้นที่ปากใต้อันตรายอันตรายจริงหรือเปล่าไม่รู้ท่านก็จริงนะท่านนะแต่ก็ไม่ควรไปฆ่ากันท่านการฆ่าคนคนหนึ่งเนี่ยท่านแล้วเมื่อไรฮะเมื่อตำรวจเขาสืบจับได้เนี่ยแล้วนี้เขาแขวนในเน็ตใช่ไหมเราต้องพลาดพลาดเมื่อชีวิตหนึ่งต้องบาดเจ็บและพลาดพลาดจากจอดเราเองเป็นผู้ทำผิดก็ต้องพลาดพลาดจากจอดกับพ่อแม่ลูกเมียเราเหมือนกันใช่ไหมท่านไม่ใช่เขาปวดร้าวนะท่านนะเราเองก็ปวดร้าวยกเว้นว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้รักพ่อแม่ลูกเมียเราเลยไปรักการเล่นนะฮะไปรักอะไรเพื่อนฝูงมากกว่าพ่อแม่ซึ่งเราก็ต้องพลาดพลาดจากจอดหนีกันหัวสุกหัวสุนไม่จะไม่นั่นอย่าทำเลิกซะเถอะนะเลิกซะเถอะเรื่องศาสนาอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเลยท่านเพราะนั้นขอให้เข้าใจตามนี้แล้วอย่าไปอ้างสิ่งนู้นสิ่งนี้เราเลิกกันซะเราจะได้อยู่กับครอบครัวยังมีความสุขแต่คนลงพื้นที่ไม่ดีน้อยใจไหมท่านน้อยใจไหมมีแต่คนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยจบแล้วมีเงินขึ้นดอยดีกว่าถูกไหมฮะทำไมเขาไปลงพื้นที่ที่มันไม่ดีเลยท่านเขาบอกอยากลงตรงนี้ไอ้ที่เจริญแล้วไม่เอาอาตมาบอกเสมอพอนะเอาจากนี้ไปทำอะไรถ้าจะเนี่ยถ้าโดนคำสั่งไปโรงเรียนเล็กเสียใจไหมก็น้อยใจครับท่านอ้าวน้อยใจทำไมอ่ะถ้าฉันเป็นผู้บริหารระดับประเทศนะการศึกษานะฉันจะย้ายผอ.มือหนึ่งไปลงพื้นที่ที่ด้อยการศึกษาจะย้ายผอ.สวนกุหลาบนะอีก4ปีข้างหน้าถ้าอายุราชการคุณ4ปีนะฮะคุณทำที่นี่1ปีอีก3ปีคุณต้องไปลงพื้นที่นู้นได้เงินเท่าเดิมมากขึ้นด้วยคุณไปสร้างการศึกษาให้สำเร็จโดยเฉพาะชายแดนใครว่าโรงเรียนบ้านนอกคุณลงไปทำจำนวนน้อยคือทำให้นักเรียนมากขึ้นได้ไหมท่านไม่ได้เพราะคนมันไม่ค่อยมีลูกแต่ทำยังไงจะให้คนตรงนั้นมีคุณภาพการศึกษาสูงแล้วเขาจะกลับมาเป็นที่พึ่งของตรงนั้นในอนาคตอีก10ปี20ปีพระเนนทำไมก็ส่งมาเรียนท่านทำไมก็ส่งมาเรียนเขาส่งมาเรียนแล้วพออีก20ปีนะฮะกฐินไปพระป่าไปอาตมาเนี่ยด้านโดนมาเรียนเอ้าโยมยงก็ท่านไปเถอะเน้นไปเถอะอยู่ก็ไม่ได้ดีถึงวันนี้เราก็กลับไปทำอะไรบ้านเกิดเราทำโรงเรียนอื่นด้วยถ้าอาตมาเป็นละเป็นรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการท่านประชานโยบายใหม่ใครเก่งใครมือแน่เอาไปลงพื้นที่ที่มันกันดารและทุ่มทุนไปเลยเอาเด็กตัวนั้นให้มันดีให้ได้เพิ่มปริมาณเด็กไม่ได้เงินเดือนถ้าไม่ได้ลดน้อยลงมีเบี้ยกระดานไหมเบี้ยผจญภัยไหมมีสิถ้าตายเอาไปถ้าผัวมันลงพื้นที่ใช่ไหมแล้วผัวมันโดนฆ่าตายดูแลลูกเขาเพราะเขามีระบบอยู่ใช่ไหมท่านแต่การศึกษาเนี่ยมันไปเป็นมิตรทางนั้นนะท่านนะการศึกษาไม่เคยเป็นศัตรูใครเพราะคนอยากจะได้การศึกษายกเว้นอย่างเดียวถ้าลงพื้นที่บางพื้นที่อย่าเอาเรื่องศาสนาไปคุยกันแต่เราก็เป็นมิตรกันเพราะมันเป็นการศึกษาและข้าราชการเกษียณแล้วในเกษียณแล้วจะทำอะไรใครอายุมากที่สุดป๋าฉันดูสิอายุเท่าไหร
1: ่
0: 59ปีละกา
1: ปีบ้อครับแต่ปลายปี
0: โกงอายุฉันปีละกาใน59แล้วอย่าโกง
1: 59ปีครับ
0: ฮะ
1: 59ปี3เดือน
0: อีกปีนึงอีกปีนึงอีกปีเสร็จใช่ไหม
1: ปี60คร
0: ับ เกษียณปี60ก็เกษียณแล้วประจำอยู่ที่ไหนตอนนี้
1: ปากช่องครับ
0: ปากช่อง ลืมสัญญามาสายาหรือยังก่อนเคยรักเมื่อคุณใกล้โรงเรียนนั้นวิชาการที่คุณประสบการณ์ทั้งหมดลากแก้วเมื่อเกษียณไปแล้วอย่าเอาเขาไปนะลากแก้วปล่อยให้มันลากเน่าได้ไงทุกวันนี้นะผู้เกษียณไปแล้วได้บำนาญมาท่านถ้าได้บำนาญถ้าเป็นข้าราชการคุณต้องไปช่วยโรงเรียนที่ใกล้บ้านคุณที่สุดและมีกฎบังคับท่านดาวพงศ์ต้องออกกฎบังคับให้ครูทั้งหลายที่ยังกินบำนาญอยู่นะบำเหน็จเลิกกันไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษานะปรับปรุงด้านการศึกษาเพราะจะเอาไปไหนเนี่ยความรู้ทางนั้นน่ะผอ.โรงเรียนอะไรท่านสวนกุหลาบเทพศิรินใช่ไหมดังๆสตรีวิทย์อะไรต่อเกษียณไปแล้วไม่มีใครใช้งานท่านถ้าอาตมาเป็นโรงเรียนเอกชนนะเชิญมานี่กูเอาผอ.สวนกุหลาบสตรีวิทย์มาแล้วเฮ้ยกลายเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในการบริหารและสามารถติดต่อราชการได้เรามีพวกเยอะติดต่อราชการได้ครูน้อยๆที่มันอยู่บ้านนอกมันยังไม่เป็นนะและครูทั้งหลายก็ต้องให้ความเคารพนะผู้เชี่ยวชาญและเรากินอะไรท่านก็กินบำนาญยังได้ไปเจอครูยังได้ไปประชุมใช่ไหมท่านอย่าไปทิ้งวิชาการท่านอาตมาเสียดายนะบางคนเนี่ยประเทศเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยโลกใบนี้มันไม่ยุติธรรมท่านเก่งเหลือเกินภาษาอังกฤษเก่งเหลือเกินทำไมก่อนท่านตายเนี่ยท่านไม่เอาละเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะซิมภาษาอังกฤษใส่กระบาลฉันบ้างเสียดายซิมภาษาเสียดายภาษาอังกฤษเสียดายความเชี่ยวชาญเผาทิ้งโดยไม่มีใครใช้เลยท่านแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ของเขาเพราะเมืองไทยไม่มีใครเชิญมันต้องไปเชื้อเชิญถ้าเขาไม่เชิญนะไปแต่กระทรวงศึกษาธิการเรื่องบุคลากรการศึกษาจะต้องไปช่วยเขาและไม่ต้องมีเงินเดือนต้องมีเงินเดือนไหมก็มาโรงเรียนใกล้บ้านใช่ไหมท่านไปขึ้นทะเบียนใกล้บ้านจนกว่าจะตายก็ไปข้างหนึ่งแหละคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็ไปขึ้นโรงเรียนทะเบียนนั้นก็จบไปท่านและโรงเรียนก็ควรจะจัดอะไรท่านจัดห้องอะไรที่รับรองนี่ถ้าครูมาอะไรมานะคณะกรรมการมาดูโรงเรียนมาแนะนำหรือไปช่วยสอนด้วยกินกาแฟที่นี่ข้าวก็กินฟรีอยู่แล้วคนเราต้องถนอมรากแก้วเอาไว้ถ้ากระทรวงศึกษาธิการไม่ทำแบบนี้นะและกระทรวงอื่นไม่ทำแบบนี้นะเราเสียเลยท่านเสียบำนาญและสวัสดิการฟรีๆไปกับอดีตราชการซึ่งเป็นความสูญเสียที่ในหลวงท่านบอกให้ถนอมรากในทฤษฎีฟื้นต้นมะม่วงคือประเทศชาติของเราให้ถนอมรากแก้วไว้รุ่นใหม่มันรากฝอยถูกไหมอาตมาเนี่ยรากฝอยถ้าไปเจอพุทธนั้นรากแก้วเนี่ยรากฝอยพูดจาอะไรก็ไม่รู้ไม่ไปทางวิชาการอย่างเดียวลึกก็ไม่ลึกท่านภาษาอังกฤษก็ไม่รู้งงๆปลาปลาอย่างนั้นแหละท่านจะไปเจอรุ่นพุทธทาสรุ่นปัญญานันทะใช่ไหมท่านแล้วรุ่นเพื่อนท่านเนี่ยโอ้โหไปเปิดดูไปเทศที่อะไรท่านหลวงพ่อหนึ่งเป็นเพื่อนพุทธทาสท่านแปลพุทธภาษิตเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเรายังเปิดดิกยังแปลไม่ออกเลยท่านรุ่นนั้นนะท่านพุทธทาสเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะท่านอ่านพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษไม่ได้หรอท่านรุ่นนั้นมันลากแก้วรุ่นท่านมันลากแก้วของรุ่นน้องรุ่นน้องมันลากฝอยแต่ต้องฟังรุ่นน้องบอกครูที่วัดสุทัศน์บอกนี่พวกเราสอนมากัน 6-7 ปีแล้วครูโบราณแล้วนะครูโบราณแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นครูสมัยใหม่เพราะมันยังอยู่กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านปี5ใช่ไหมท่านเมื่อเด็กรุ่นใหม่มันมามันอยากทำอะไรให้ประเด็นมันไว้ให้มันทำช่วยมันเราเอาวิทยาการสมัยใหม่เข้ามามาใส่ตัวเราแต่ความเอื้ออำนวยเป็นของเราให้กับมันแล้วอยู่ด้วยกันยังมีความสุขแต่อย่าลืมไปเชิญผู้เชี่ยวชาญมาผลที่สุดไม่มีท่านเพราะโรงเรียนลดนักเรียน140คนไม่ท้อถอยก็สั้นสิไม่เรียนไม่คือแค่น้อยใจน้อยใจในโชคชะตาอย่าไปน้อยใจนะน้อยใจไหมที่ลงพื้นที่น้อยใจไหมถ้าใครบอกน้อยใจยกมือสิท่านอยากจะเปลี่ยนพื้นที่บอกอาตมาเดี๋ยวทิติวัฒน์ไปสำรวจเลยนะฉันจะจัดการให้เสร็จภายในเดือนนี้คือออกออกมาพักผ่อนสมองซะก่อนนะฮะแล้วจะหาที่ให้มันจะอะไรกันนักหนาลงพื้นที่ไหนก็ได้พื้นที่ที่มันทุรกันดารยิ่งดีใหญ่เลยลงไปในที่ที่เขาดังแล้วเนี่ยลงไปทำไมใช่ไหมท่านไม่ได้ไปสร้างวีรกรรมอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรอาตมาก็ไม่เอานะท่านนะไม่เอาไอ้ที่เขาไม่ต้องการสิท่านกลับไปพัฒนาลดน้ำต้นไม้ที่มันโตแล้วเนี่ยมันงามแล้วลดทำไมท่านไอ้ต้นไม้ที่มันล้มเนี่ยฟื้นให้มันได้ก่อนสิท่านปลูกให้มันขึ้นซะก่อนไอ้มะกอกป่าเนี่ยปลูกยากเป็นบ้าเลยท่านใครปลูกมะกอกป่าเป็นบ้าง ปลูกมา 4-5 ปีถ้ามันไม่ขึ้นนี่ขึ้นมา2ต้นนะจุดธูปบอกลาบมึงอย่าตายนะกูปั้มกับมึงมา 4-5 ปีแล้วเออเพราะนั้นให้เราเข้าใจนะไม่เครื่องแค้นน้อยใจสุดไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปชีวามันสิ้นไปยังไงท่านมันไม่ได้ไปตายโหงอะไรต่ออะไรละสิ่งที่เรามุกอะไรมุ่งมั่นเนี่ยมันจะกินอายุเราไปเรื่อยๆท่านอย่าลืมนะการนอนดึกการที่จะมุ่งมั่นการที่เดินทางเนี่ยอันตรายไหมท่านเดินทางไปสัมมนาอันตรายไหมอันตรายทำไมต้องมาท่านเพื่อเงินหรือเปล่าไปเอาวิชาการมาพัฒนาบ้านเรางานที่เราจำเป็นต้องทำและตั้งใจจะทำทุกอย่างมีอันตรายเป็นการสละชีวิตเท่านั้นท่านยังดีนะยังได้อะไรยังได้การพัฒนาถาวรไอ้เพื่ออะไรอพปลใช่ไหมท่านเพื่อโปรเทคติ้งใช่ไหมท่านตายไหมน่ะไฟไหม้ทีมันเสี่ยงตายไหมมีใครขอบคุณมันบ้างท่านจบแล้วจบเลยไหมรถแหววแหววไปเนี่ยท่านเออเรียกมันมันก็ต้องไปทำไมมันเสี่ยงตายได้นี่คือการสละชีวิตเราเองนะมุ่งมั่นทางวิชาการอย่าไปนั่นอย่าไปเสียดายชีวะถ้าตายไปไม่มีเกียรติไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดมาเป็นคนนะตายไปก็ไปเผาทิ้งนี่เหลืออะไรจริงๆนะแต่มานั่งๆดูตื่นเช้ามาก็ดูทุกวันนะเดี๋ยวก็ไปเผาทิ้งนะเนี่ยเดี๋ยวก็เหลือแต่กระดูกใช่ไหมแต่เผาทิ้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณามีไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาชิดชีวิตมีไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณามีไหมหัวค่ำยังเห็นอยู่ปรู่สิ้นชีวามีไหมเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสียแล้วมีไหมแล้วเราจะทำอะไรให้มันทันมาเนี่ยและเขาว่าไม่ประมาทกับการทุ่มเทจึงมีความหมายที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมมาเกณฑ์นายเวรจะตามมาทวงคืนเมื่อไหร่ไม่รู้เขาบอกตายให้คนมาแล้วเสียดายร้องไห้หน่อยไม่น่าตายแล้วไม่ใช่ตอยหอดซะได้ก็ดีคนอื่นจะได้ขึ้นอย่าเป็นไอ้งานเสียชื่อนะท่านนะนี่ไม่เสียดายชีวิตที่สิ้นไปนี่คืออะไรนี่คือปณิธานที่หารมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองอาจครันถ้าทำถ้ามีอาชีพนี้นะฮะยังย่อท้ออยู่นะยังไม่มีปณิธานอย่างนี้ท่านสงและตำรวจทหารที่มันอยู่ชายแดนนะอายมันท่านมันอยู่ยังไงก็ยังไม่รู้เลยท่านใช่ปะอยู่ไงยังไม่รู้กินยังไงจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้อ่ะเขาเนี่ยแย่กว่าเราเนี่ยท่านนะเมื่อเราดีกว่าเขาจงนะจงมั่นใจและจะวางอาคันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่าเพราะนั้นคำพยากรณ์สุดท้ายเขาบอกว่าโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันไม่มีใครไม่ถูกหยันก่อนอะไรก่อนนอนก็คิดว่าจะขัดขืนตื่นนอนก็โค้งกุมวางขาเขาว่างั้นเดี๋ยวกูจะใช้ระบบเดิมครอบงำอย่าท่านใครจะหยันช่างมันไม่มีทางสำเร็จหรอกฆ่าโทษกูทำจนสำเร็จพระเจ้าโดนฆ่าโทษไหมท่านโดนฆ่าโทษพอท่านทำสำเร็จแล้วเป็นไงท่านไอ้เพื่อที่ฆ่าโทษอับอายขายขี้หน้าจงยืนหยัดสู้ปลายไฟประจันยอมอาสันก็พระปรองเทิดผองไทยจะไปทำดีเพื่อใครเลยท่านทำดีในฐานะที่เกิดมาเป็นคนและมีโอกาสทำสิ่งที่เป็นอาชีพเราเพราะเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้เส้นทางนี้ท่านเลือกเปล่าท่านเป็นคนเลือกเองเปล่าเปล่าท่านไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ท่านเลือกนั้นคือสิ่งที่ท่านอธิษฐานมาแต่ชาติเดิมทำไมถ้าไม่เป็นอย่างอื่นล่ะเคยถามตัวเองไหมทำไมว่ากูไม่เป็นกูไม่เป็นอะไรไม่เป็นอาชีพอื่นล่ะเคยคิดจะไปอาชีพอื่นไหมเคยคิดแต่มันเป็นได้ไหมท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะมัน born to be เข้าใจไหมเขาเกิดมาให้คุณบริหารด้านการศึกษาเป็นครูคุณจะเป็นนักธุรกิจได้ไหมเมื่อเป็นไม่ได้คุณเป็นนักธุรกิจไม่ได้แต่คุณอยากเป็นนักธุรกิจในขณะเป็นครูคุณก็หาผลนักธุรกิจหาเมนธุรกิจคุณจะได้2เรื่องซึ่งก็สายไปแล้วถูกไหมฮะนั่นเมื่อเราเป็นอะไรเนี่ยจงภูมิใจในการเป็นของเราอาตมาก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นพระอยากไปหมดอยากเป็นพระเอลิเกก่อนท่านไปหัดลิเกเป็นเด็กวัดไปหัดลิเก กูร้องได้หมดกูรำได้หมดปีพาดตีไม่เป็นตีเป็นแต่เ

ชิงกับแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะเขาบอกว่านะไม่มีเครื่องแต่งตัวต้องมีเครื่องแต่งตัวแพงลิเกแล้วก็ลิเกเด็กตั้งใหม่ๆพระเอกเต็มขอเป็นตัวโกงเขาบอกหน้าหวานเป็นไม่ได้โกงไม่ขึ้นเพราะหล่อไงหล่อแบบจักรยานท่านหน้าถีบอ้าวฟังนิยายกูไม่ได้เป็นลิเกแต่ก็เตรียมอาชีพที่สองชอบอะไรชอบละครวิทยุกูขอเป็นพระเอกละครวิทยุวิเชียรนิริกานนท์คณะแก้วฟ้าเสนอละครวิทยุเมฆละก็ฟังเสียงบางอย่างท่านโดยไม่รู้ว่ามันติดอยู่ในคอเราเราชอบอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันเองท่านไม่รู้ว่าเกิดมาจะเป็นคนท่านเอาไม่เข้าใจจริงๆเลยบทซบมากเลยฮะด่ายังหล่ออ่ะพูดที่สุดเรื่องจะเป็นได้ยังไงวะเนี่ยอ่ะลำตัดก็ได้วะก็ไปหาดูลำตัดหาแต่งกรลำตัดลำตัดก็ไม่ได้เป็นท่านเฮ้ยสรพงษ์ชาตรีเป็นเนนศึกไปใช่ไหมเป็นเนนใช่ไหมศึกไปจากเนนอยู่วัดดาวดึงท่านไปเล่นหนังเรื่องอะไรมันมากับความมืดคนโบราณไม่จะรู้กันเราเป็นเนนเราก็เล่นกล้ามท่านเอากระโถนมา2ใบเล่นกล้ามเอาใส่ปูนใช่มั้ยท่านแล้วไม้ไผ่เสียบตรงกลางทุกวันก็มาเล่นกล้ามกันมาอยู่กรุงเทพมาโยสุทัศน์ตรงเฉลิมกรุงมีแมวมองเพิ่งแมวมองจะอยู่ตรงนั้นท่านไม่ใช่อยู่ตามศูนย์การค้าปัจจุบันนี้นะใครอยากเป็นดาราต้องไปเฉลิมกรุงแล้วเดินอวดโฉมอยากจะเป็นดาวลงดาวร้ายคุณต้องแสดงมาดของมันเดินไปทุกวันเป็นเนนวิทพื้นวันละ200ทียกกระโถนเล่นกล้ามเดินเบ่งกล้ามไปสององค์แมวไม่มองแมวหนีหลบไปตามใต้โต๊ะไม่ได้เป็นดาราท่านอยากจะเป็นอนุสาเป็นมหาเป็นแล้วล่ะอยากจะเป็นศาสนาอาจารย์ถ้าจบปริญญา5นะปริญญา6ศึกไปจบปริญญาตรีได้เป็นศาสนาอาจารย์ก็มาติดขัดเรื่องทะเบียนเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นจะศึกอีก3วันจะศึกอุปชาเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เป็นสมเด็จตายท่านและไอ้ก่อนท่านตายนะ 5-6 ปีเนี่ยท่านก็สนิทกับเราเหลือเกินแล้วก่อนวันที่ท่านจะเจ็บหนักเนี่ยส่งท่านเข้าห้องแล้วท่านช้าขึ้นมาหลวงพ่อไปอัมพาตไปหาท่านปุ๊บท่านมองเนี่ยมองแค่ว่าไม่มีใครแล้วนะท่านที่มีใครอยู่อ่ะได้ความสนิทกันอ่ะพอตายเสร็จแล้วท่านไม่ได้เป็นไอ้ที่กูหวังไว้ไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านศึกก็ไม่ได้ศึกเอากะจัดงานศพเสร็จศึกหางานที่โรงแรมไปแล้วท่านเราเล่นออคิดนู่นสร้างใหม่ๆสมัยก่อนการบินไทยอยู่ทางคลองสานตอนนี้เขาขายไปแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษท่อง42เล่มเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ได้ศึกแล้วกูเป็นอะไรวะเนี่ยยังคิดไม่ออกนะท่านนะคิดไม่ออกผลที่สุดพอจัดงานศพเสร็จอ๋อเขาให้กูมาเป็นพระแล้วกูมาเป็นพระไงอ่ะอ้าวเจ้ากรรมนายเวรเขาคงจะหนึ่งตัวเองอยากจะเป็นมันก็เลยตัดอะไรเขาเรียกอะไรมันตัด สมบัติทางโลกไปเลยท่านเกิดมาบ้านก็จนพี่น้องก็เยอะที่ก็ไม่มีบ้านก็อยู่กระต๊อบมุงได้สั่งข้าวมันตัดทางโลกหมดแล้วนะท่านไม่มีอะไรเลยทางโลกนี่ไม่มีอะไรเลยนะท่านนะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีอยู่ท่านเขาไม่ให้เราเป็นคนไงถ้าเป็นพระทำอะไรมันเสร็จหมดท่านทำอะไรมันเสร็จหมดผลที่สุดไอ้สิ่งที่เราอยากเป็นในฐานะเป็นฆราวาสมันกลับมาอยู่ดีๆพระก็บอกว่าเนนมหาลงจากรถเถอะถามทำไมผมจะออกรายการวิทยุมันต้องออกสององค์ไปออกด้วยกันหน่อยบอกผมไม่เคยออกอาจารย์อาจารย์นะเป็นมหาแล้วนะออกได้ก็แล้วกันนะอยู่ดีๆกลายเป็นดาราวิทยุมาเฉยๆออกวิทยุเดือนเดียวท่านดังเลยท่านเพราะเสียงหล่อโยมมาขอดูตัวท่านมาเป็นแม่บุญทงบุญธรรมนะแม่ยกแม่เยอะมากันเต็มไปหมดสาวจากการบุรุงการบรีมากันแต่ละคนเนี่ยนะเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราอยากเป็นนั่นน่ะมันได้ในฐานะเป็นพระอยากจะเป็นลิเกไม่ได้เป็นแต่บวชพระมาแล้วเทศมหาชาติท่านไอ้เราไม่ได้เทศเป็นคนดูแลมหาชาติผลที่สุดพระขาดพระเทศมหาชาติไปมาจำเป็นต้องขึ้นได้กลายเป็นลิเกลิเกแบบพระได้ก็คือเขาบ้างท่านได้แกเป็นสี่หนึ่งกษัตริย์ตราออกจากพระ

ยักษ์คิ้วด้วยให้มันเข้าจังหวะด้วยท่านอันนี้เป็นลิเกแบบพระท่านเออแล้วพอเป็นแล้วมันเอองานมันก็เยอะขึ้นอยากเป็นดาราหนังไม่ได้เป็นใช่ไหมท่านอยู่ดีๆกำลังจัดขวาน

0: ท่านครับท่านเป็นเลขาวัดใช่ไหมครับก็ใช่โยมช่องสามเขาถือกล้องมาตัวท่านลองเล่าประวัติพระสุทธาให้ผมฟังหน่อยสิผมจะจดฉันก็เล่าก็ปลดเขมรออกก็เล่าอันนี้ท่านเล่าแบบเนี้ยเดี๋ยวผมตั้งกล้องท่านเล่าแบบนี้แล้วผมจะเอาที่ท่านเล่าไปออกโทรทัศน์ผมโยมไม่เคยออกโอ้โหคนดูเยอะผมอ้าวท่านไปดูทำไมเล่าไหนมีคนดูที่ไหนเล่าคนมันมีกี่ลูกตาสองกล้องมันมีกี่ตากี่ตาในกล้องอ่ะก็ท่านดูไอ้ที่ตาเดียวของผมสิครับแล้วไม่ดีเดี๋ยวผมไปตัดทิ้งออกไม่เกิน3ครับบอกงี้ท่านผมมอบรายการท่านเขียนบทให้ด้วยท่านเขียนบทเรื่องวัดต่างๆให้ด้วยแล้วเขียนบทบรรยายธรรมะและท่านออกด้วยไม่ถึงปีท่านออกช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง11ช่อง9บางวันออก5ช่องสมัยก่อนพร้อมกันแล้วกูจะดูกูตรงไหนวะเนี่ยนั่นแหละกลายเป็นดาราไปแล้วต้องเมคอัพทุกวันเมคอัพของพระคืออย่างนี้ท่านเท่านี้พระมีเท่านี้เองท่านนั่นเองท่านถ้าไม่รอจริงๆท่านไม่ได้กินแล้วท่านมันต้องรอจริงๆเอาจริงๆนะฮะลองจับดารามาโกนหัวท่านแล้วมายืนกับฉันนะเชื่อเหอะฉันมันขึ้นกล้องถ้าหูไม่กลางหน่อยนะมันดีมากอันนี้แล้วเชื่อเถอะท่านสรุปแล้วคือว่าที่บอกให้ท่านฟังเนี่ยว่าเขาให้ท่านมาเป็นครูนะเป็นครูเขาให้ท่านเป็นเศรษฐีไหมไม่เพราะครูรวยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านก็มันเขาไม่ให้ท่านรวยใช่ไหมแต่เขาให้ท่านมีกินตลอดชีวิตและมีลูกศิษย์ลูกหาท่านที่เป็นข้าราชการด้วยกันใช่ไหมท่านเป็นลูกน้องลูกศิษย์ใช่ไหมท่านมีพ่อแม่เด็กมาดูแลเราถ้าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเพราะนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเราเกิดมาเป็นสิ่งนี้แล้วไม่มีการคิดเป็นอย่างอื่นแล้วเพราะแก่ๆจะตายห่าอยู่แล้วกลับเรือใหญ่เข้าคลองเล็กแล้วกลับลำได้ไหมท่านมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราไปจบไปที่เชิงตะกอนถูกไหมฮะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วก็จะมีประวัตินะฮะก่อนที่จะพระทานเพลิงศพคุณครูของผมนะครับในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมขอเล่าประวัติครูในตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับท่านผู้มีเกียรติครับพูดถึงครูแล้วผมวิญญาณเราก็อยู่มนุษย์ไอ้ดีแหละกูสอนมึงเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมมึงเป็นนายกอบตอบตมานี่ลูกศิษย์กูตาหูสว่างมันยังดูมันดีตรงนั้นนั่นเองท่านมันดีตรงนั้นนั่นเองให้คนมาสึกสะอื้นนักการเมืองมีใครอ่านประวัติไหมท่านสังเกตไหมนักการเมืองอ่ะไม่ค่อยมีใครอ่านประวัติหรอกโอ้ท่านโกงไอ้นั่นโกงถนนนะครับถนนเขาหนาเท่านี้นะฮะความหนาเท่ากันนะครับแต่ไส้ถนนมันไม่เท่ากันนะครับเหล็กตรงด้านข้างนะฮะสเปคมันถูกนะครับแต่เหล็กข้างในมันบางเท่านี้นะครับเหล็กทั้งการท่อนนิ้วโป้งนะครับข้างในมันท่อนนิ้วก้อยครับมันถึงได้พังชิบหายไปวอดนะครับนั้นท่านตายไปแล้วท่านคงจะตกนรกแน่นอนครับแต่ครูมีตกนรกไหมท่านอาชีพครูกับนักบริหารการศึกษาไม่มีตกนรกถ้าเป็นอาชีพครูนะแต่ถ้าเป็นอาชีพนักบริหารการศึกษาไม่แน่ไม่แน่อาจจะตกนรกก็ได้นะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความสุขสดชื่นกันก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญและก็เมื่อเราเจอกันในวันอื่นๆนะฮะแสดงว่าคืออาตมาจำหน้าท่านไม่ได้นะเพราะมันเยอะนะเรียงกันเนี่ยหัวยังลุกขนุนเลยท่านก็ทักกันมาท่านเจ้าคุณนะฮะมาเจอกันที่นี่นะมาเจอกันที่อะไรโรงแรมรัตนโกสินทร์ใช่ไหมเรามาเจอกันที่นี่ดิฉันมาฟังท่านคุยฉันฟังท่านคุยแต่ก่อนฉันไม่ชอบขี้หน้าท่านเลยอ่ะแต่ถ้าฟังท่านฉันชอบท่านมากเลยนะเดี๋ยวอาหารมื้อนี้ฉันถวายท่านนะคะก็สักมื้อหนึ่งก็ยังดีนะแสดงเราเป็นครูบาอาจารย์กันถ้าไปเจอที่ไหนแล้วนะฉันชาฉันเพลมาถวายก็แสดงว่าเป็นศิษย์ในหลักคุณนะฮะและชีวิตจะไม่ความจะประสบความเจริญเลยนะก็ขอทุกท่านจงประสบความเจริญด้วยทุนนาคันขออํานวยพร
1: คุณผู้ชมคะการเป็นครูนั้นไม่ใช่มุ่งแต่จะสอนเด็กให้มีความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือว่า IQ เท่านั้นนะคะแต่หน้าที่ของครูที่ควบคู่กันไปกับการสอนวิชาการ

นั่นก็คือการสอนวิชาชีวิตการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์นั้นเป็นคนดีมีความกตัญญูมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมรวมถึงประเทศชาติในอนาคตต่อไปด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเรื่องสนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับพร้อมเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:00 น.

55นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา12นาฬิกา25นาทีและในเวลา18นาฬิกา1นาทีเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8นาฬิกา25นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: สวัสดีครับผมกำลังอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับและตอนนี้ผมมีนัดกับสาวสวยไว้ท่านหนึ่งแต่ว่ารอแล้วรออีกยังไม่มาเลยเนี่ยเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ไหนล่ะเนี่ยจะให้รอไปถึงไหนโอ้นี่ก็สายแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมา
1: หาอะไรอยู่หรอ
0: เออหาคนครับหาของด้วยคนนั่นแหละ
1: สามชาไหมล่ะอะ
0: ลุมบ้าแทงโก้โอ้โหเจ๋งดีบะหมี่กรอบรอบ3 4 5มาม่าผัดไข่
1: พอแล้วอะไรมันจะยาวอยู่กรุงเทพมหานครอีก
0: มันเป็นรหัสครับผม
1: นี่ที่ตามหานี่คนนี้ใช่ปะ
0: ใช่เลย
1: สีดาพัววิมล
0: ครับผม
1: ของจริงเสียงจริงจะอยู่ตรงนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: แน่นอน
0: พยักร้าย8 4 2 9
1: ตั้ง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสวยนะครับคุณแม่สีดาพัวพิมล
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีนะคะสีดาพัววิมลค่ะพยัคฆ์ร้ายสุดสวยนะคะ8429ค่ะ
0: และวันนี้พยัคฆ์ร้ายสุดสวยของเรานี่ก็สวยจริง

0: ริง
1: ก็ไม่เห็นต้องชมอะไรกันขนาดนั้นเลยเขาก็รู้ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วสรุปวันนี้มีอะไรให้ทำเนี่ย
0: ภารกิจมีอย่างแน่นอนครับแล้วอยู่ที่นี่แล้ว
1: อะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ซื้อร้านไหนเนี่ยหลอยถ้อยจริงๆเลย
0: อ้าวสงสัยสัญญาณไม่ดีครับอันนี้ก็ได้สำรองภารกิจอยู่ที่นี่แล้วนี่ครับ
2: ยักษ์ร้ายวัยทองและวัยหนุ่มจะต้องจับคู่กันเต้นลีลาศให้ครบจบเพลงตามจังหวะที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ครับผม
1: ไม่สวยไม่ยากไม่ได้ไป
0: อ้าวเดี๋ยว
1: อะไร
0: เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งกลัวไปครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคอยสอนเราครับ
1: ใครอ่ะ
0: อาจารย์ครูอีครูอีครับเชิญครับเชิญครับทางด้านน
1: ี้
0: คร
1: ับ
3: พยัคฆ์ร้ายสุดสวย9824เคยวาดลวดลายในการแสดงมามากมายแต่วันนี้มิสเตอร์อาร์อยากให้เธอมีทักษะในการวาดลวดลายบนฟอร์เต้นรำบ้างและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เธอใช้ในการออกกำลังกายได้อีกด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญของเรารอเราอยู่แล้วนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวะลีลาศเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ10จังหวะนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยพวกโซเชียลซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยนะคะนี่อธิบายคร่าวๆก่อนนะคะคือประเภทลาตินเนี่ยก็จะมี5จังหวะด้วยกันก็1ชิวบาลัมบ้า
1: อ๋อค่ะ
4: ค่ะ2ชาชา
1: ค่ะ
0: อ๋ออันนี
4: ้3ใจ
1: ค่ะ
4: 4แซมบ้า
0: ครับ
4: 5พาโซดูเบิ้ลนะคะประเภทที่2เนี่ยครูก็จะจัดไว้ในประเภทวอลลูมนะคะมีจังหวะวนแทงโก้
0: ครับผม
4: ฟ็อกทรอตควิกสเต็ปและเวนิสวอน
1: ค่ะ
0: นะ
1: คะ
0: จำมาเลย
4: นอกจากนี้นะคะยังมีจังหวะของคนไทยเอง
0: มันยังมันคืออะไรครับ
4: โซเชียลของเราก็คือบีกินไปที่ไหนก็เจอ
1: ครูอีทคะและเวลาเต้นเพื่อสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะทำไมมันเกี่ยวกับอะไรสุขภาพด้วย
4: คืออย่างนี้นะคะพี่สีดาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยลีลาเนี่ยดีมากๆนะคะลีลาเนี่ยนะคะ1ทำให้รูปร่างสวยยืดเส้นยืดสายนะคะ2สมองปลอดโปร่งจำได้ทุกอย่างเพราะมันมีชื่อของฟิกเกอร์ที่ต้องเรียกต้องจำอีกอันนึงนะคะเพื่อนเยอะได้มาสนุกสนานมาออกกำลังกายด้วยกันมาทานอาหารร่วมกันมาเต้นรำ
0: วันนี้จะให้เราทั้ง2คนเนี่ยกับพยัคฆ์ร้าย8429เนี่ยเป็นท่าไหนครับ
4: บิกินดีไหมคะได้โชว์ความสวยงามของคนไทยก่อนจังหวะคนไทยก่อนนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย8429จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
4: ่จากตะกี้นี้ที่ครูได้สัมผัสแล้วนะคะตอนนี้จะให้พี่2คนลองเข้าคู่กันดูนะคะ
0: เป็นกระสาวสวยช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินว่ามันมีจังหวะอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้เรากำลังจะลงมือแต่ว่ากลุ้มใจอยู่อย่างนะครับว่าจังหวะมันเยอะแล้วสำหรับเลือกให้พวกเรานี่แหละครับจังหวะแบบไหนครับ
4: อ๋อวันนี้ครูคิดว่าจะเลือกจังหวะง่ายที่สุด
0: ง่ายที่สุด
1: อะไรอะคะ
4: จังหวะบีกินค่ะซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยเองนะคะ
0: ง่ายๆสบายนี่ Queen of Palace
4: ตอนนี้เรามาลองฝึกมูฟเมนต์กันก่อนนะคะ
0: ต้องจับมือกันด้วย
4: เราจะใช้เท้าของผู้ชายคือซ้ายนะคะหน้ามองตรงค่ะก้าวเท้าซ้ายนับ1ขวานับ2ซ้ายนับ3ขวาแตะนับ4
0: ครับผม
4: ถอยหลังขวานับ1ซ้ายนับ2ขวานับ3ซ้ายมาแตะนับ4ทำซ้ํา1 2 3 4
0: ง่ายมากจริ
4: ง1 2 3 4ง่ายไหมคะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแค่วอร์มใช่ไหม
4: ค่ะแค่วอร์มอั
0: พ
4: แล้วก็รู้จักชื่อฟิกเกอร์ไปด้วยคือเบสิกมูฟเมนต์นะ

0: คะ
1: เบสิกมูฟ
0: เมนต์เดี๋ยวอีจะให้ท่าที่2ต่อนะคะท่าที่2เนี่ยมีชื่อว่า shoulder to shoulder นะคะเท้าที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ1แยกเท้าขวานับ2ยืนมาเลยค่ะน้ำหนักยืนมาเลยค่ะ
1: ยืนเลยครับ
0: ยืนมาเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ3นะคะแตะเท้าไว้นับ4นะคะนะคะ
1: ครับ
0: ต่อนะคะถอยขวานับ1แยก2ขวาขึ้นไปข้างหน้านับ3ซ้ายมาแตะนับ4
1: เริ่มยากแล้วครับตรงนี้ครับ
2: พยัคฆ์ร้าย008ของเราออกปากว่ายากแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นการซ้อมสเต็ปการเต้นในจังหวะบีกินนั่นเองครับแล้วสเต็ปต่อไปจะยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
0: ครูจะแนะนำท่าจับของการเต้นนะคะผู้ชายเนี่ยจะแบมือนะคะผู้หญิงนะคะเดินมาถึงจะคว่ำมือลงไปที่ผู้ชายผู้ชายใช้หัวแม่โป้งเนี่ยแตะเบาๆนะคะสัมผัสเบาๆนะคะอีกรูปแบบนึงคือผู้ชายอย่างนี้นะคะผู้หญิงจะเข้ามาโค้ชโฮนโดยการแตะลักษณะแบบนี้นะคะ
2: ตอนนี้พยัคฆ์ร้าย008ก็ได้คุณครูอีทมาเป็นคู่ซ้อมจังหวะท่าเต้นกันนะครับส่วนพยัคฆ์ร้าย8429ของเราก็ไม่แพ้กันครับคุณครูอีทก็มาช่วยสอนสเต็ปเช่นกันออกมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็เข้าสเต็ปการหมุนตัวแหมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเมื่อพยัคฆ์ร้าย8429กับ008เข้าคู่กันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
0: มา
1: ครับขอย้ายกันนะครับคร
3: ับ ลุย
0: 5จับโฮนเข้าคู่นะคะ
2: พอเข้าคู่กันแล้วก็ดูจะเข้ากันได้ดีครับ008ตั้งใจเลยทีเดียวครับอย่างนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับ
1: เอาละครับหลังจากที่เราซ้อมมานานจนเรามีความมั่นใจแล้วฟังน้ำเสียงกติกาเป็นไงครับครูครับ
0: ครูคิดว่าเรามาปฏิบัติภารกิจของเราเลยดีกว่านะคะโดยการเข้าเพลงจริงๆเลยดูซิว่า
1: จริงๆเลย
0: มันจะสนุกแค่ไหนนะคะเชิญค่ะ
3: สนุกไหม
1: สนุกแน
3: ่ถ้าไหวก็ลุยเลย
2: พยัคฆ์ร้าย8429ของเรามีใจเด็ดเลยทีเดียวครับพร้อมลุยกันเลยทีเดียวไปดูกันครับสเต็ปแรกจะเป็นอย่างไร
0: อ้าว
2: 008ไปครับแหมทำให้พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่เก้อเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
0: 1 2 3 4
2: เอาละครับเข้าสเต็ปกันแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆครับขั้นต่อไปจะเป็นการหมุนครับ
0: 1 2
2: แหมยังขาดเกินๆนะครับสำหรับ008ดูท่าทางจะเป็นตัวถ่วงอย่างมากเลยนะครับครูอีทของเราทนไม่ไหวครับเลยต้องเข้ามาช่วยนะครับเอาล่ะครับเริ่มเข้าสเต็ปได้มากขึ้นครับ
0: 3หมุนค่ะ1 2 3 1
2: หมุนแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เลยทีเดียวครับท่าต่อไปจะเป็น shoulder to shoulder ครับจะรอดกันไหมคู่นี
0: ้3 1 2 3 2
2: พอไปกันได้นะครับแหมภารกิจในครั้งนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะการเต้นบอลลูมนั้นต้องใช้ทักษะและเวลาในการฝึกซ้อมกันครับงั้นลองไปฟังคุณครูอีกันนะครับว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม
1: ่เอาละครับแล้วเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จไปแล้วเต้นลีลาโดยใช้เพลงนะครับ
3: แต่มีเรื่องจะฟ้องครูนะคะตัวนี้ค่ะตัวถ่วงเลยค่ะดูสิเนี่ย
1: แม่เต้นพลิ้วมากเลยครับโอ้คุณครูครับอย่าให้ผมเสียใจ
3: เขาตั้งใจอะสิ
1: คือเป็นยังไงบ้างครับปฏิบัติการในครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
0: การเต้นลีลาที่ดีต้องมีเวลากับมันต้องฝึกซ้อมคู่กันสำหรับวันนี้เวลาเราเนี่ยน้อยแล้วการมาเจอกันเนี่ยมาซ้อมด้วยกันก็น้อยมากนะคะสรุปของครูก็คือว่ามันยังไม่ผ่านนะคะ
1: ก็สรุปว่าภารกิจไม่ผ่านพวกผมเองนี่แหละฮะแต่ท้ายนี้เลยครับต้องขอขอบคุณมากมากนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับ
3: ขอบคุณมากนะคะครูขา
1: และช่วงหน้าไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: จริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
3: ค่ะ
1: ช่วงห้องวิจั

0: ไว้ทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาไร้008และก็พยาไร้สุดสวยค่ะพยาไร้8429นะคะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พยักร้ายสุดสวยถึงแม้วันนี้คุณจะเพิ่งเริ่มเรียนรู้การเต้นลีลาแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เราเชื่อแล้วว่าหากมีความตั้งใจจริงๆไม่ว่าอะไรก็ทำได้อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะพยักร้ายสุดสวย
1: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านไปเต้นลีลาดกันมา
3: สนุกดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ทราบจะเต้นได้ไหมจะพริ้วไหม
1: คุณแม่ไม่เคยเต้นลีลาดมาก่อนเลย
3: ก็หยองแยงหยองแยงแต่ว่ามาเต้นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไงฮ
1: ะ
3: แต่มีตอนนี้เขาทวง
1: ใช่ค่ะอาจารย์ได้ทราบมาว่าจริงๆภารกิจที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นจากพยาไร้สุดสวยของเราใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเป็นจากพยาไร้008
3: ใช่ค่ะ
1: ที่ทิ้งสะโพกได้ไม่ดี
3: ตรงนั้น
1: แข็งเป๊ะ
0: แล้วต้องเข้าคู่คือเกรงมากกลัวจะเหยียบเท้าคุณแม
1: ่อ๋อจริงๆไม่ใช่ว่าคุณพยาไร้008เต้นไม่ได้ใช
0: ่
1: ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตื่นเต้น
0: แค่เห็นแล้ว
1: แล้วพอเล่นไปสักครู่หนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะคะ
1: คือ
3: เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคลายเครียดได
1: ้
3: คือมันมีเสียงเพลงมันมีแบบว่าเนาะได้มีการแบบออกกำลังกายไปในตัวได้แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคลายเครียดไปได้บ้าง
1: แล้วก็มีความมั่นใจด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
3: ค่ะ
1: แล้วก็การที่เรานับจังหวะค่ะเราเต้นไปพร้อมๆกับเพลงเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะ
0: คือเต้นไปรอยยิ้มนี่มาเองเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: ทำไมเราต้องยิ้มไปด้วยก็ไม่รู้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงดนตรีเหล่านี้เนี่ยค่ะ
3: จะช่วยให้เราแบบว่าแดงออกไปหมด
1: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้มีเพื่อนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยอย่างเช่นนะคะกับพยาไร้008นะคะหรือว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ทำให้สุขภาพสังคมค่ะของพยาไร้วัยทองของเราที่ชื่นชอบการเต้นลีลาเนี่ยดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสังคมด้วย
3: อยากจะทราบว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะฮะ อย่างเงี้ยที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ย
1: ค่ะ
3: หรืออาจจะวัยทองแล้วก็ได้มั้งคะต้องประมาณสักอายุเท่าไหร่คะ
1: ค่ะจริงๆแล้วคำว่าวัยทองในทางการแพทย์นะคะคุณแม่ก็จะหมายถึงวัยที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ50ค่ะเราก็เลยเอาคำว่าวัยทองมาใช้เนี่ยเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวัยที่ผ่านจากวัยหลังที่หมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนเพศหมดแล้ว
3: แล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนกันไหมคะต่างกันยังไง
1: จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่อายุ
0: ค่
1: ะผู้หญิงเนี่ยจะมีวัยของการหมดประจำเดือนที่ชัดเจน
3: ค
1: ือฮอร์โมนหายไปอย่างรวดเร็วชัดเจนในช่วงวัย50ปีขึ้นไป
0: เลย
1: นะคะค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองเพศ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นวัยทองแล้วเราจะได้จัดการกับตัวเองได้
1: ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะสังเกตจากตัวเลขของอายุก่อนนะคะอย่างเช่นบอกว่าผู้หญิงก็จะเร็วนิดนึงก็คือ50ต้นๆค่ะผู้ชายเนี่ยอาจจะยาวไปได้จนถึง60ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราด้วยนะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแข็งแรงน้อยลงนะคะเรากล้ามเนื้อต่างๆนะคะผิวหนังต่างๆเนี่ยดูไม่ตึงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจิตใจเราเอ๊ะหมู่นี้ทำไมรู้สึก
0: หง
1: ุดหงิดง่ายค่ะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแหมไวจังเลยอารมณ์ไปแล้วอย่างนี้นะคะค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่บอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการนะคะหลายๆท่านเนี่ยผ่านระยะของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยไปได้โดยไม่มี

0: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะเมื่อถึงวัยที่จะใกล้เข้าสู่วัยทองเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราควรจะรับมือกับมันยังไงดีคะ
1: วิธีรับมือง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจค่ะ
0: อารมณ
1: ์ใช่ค่ะแล้วอีกวิธีนึงค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ทำไปในวันนี้เป็นภารกิจที่ได้ทำไปก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายแบบที่มีเพื่อนฝูงได้หลายๆประโยชน์ในท่านเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านสังคมด้วยค่ะ
2: ก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปภาพรวมของกิจกรรมที่ทำแล้วก็สุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
1: ค่ะสำหรับพยัคฆ์ร้ายของเราในวันนี้นะคะก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะเต้นรีลาดได้อย่างคล่องแคล่วค่ะถ้าไม่มีตัวถ่วงในวันนี้นะคะค
2: ่
1: ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีสุขภาพจิตที่ดีเบิกบานแล้วก็สดใสแรงสดที่เต้นรีลาดไปด้วยค่ะ
2: ครับถ้าอย่างนั้นนะครับทางรายการนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะมาแล้วครับอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้ก็เป็นประกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคุณแม่ครับผม
1: ไม่ใช่ของคุณหมอค่ะ
0: สรุปของแม่
2: ใช่ครับผมถ้าเป็นที่ระลึกนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับขอบคุณนะครับที่ร่วมกันครับ
0: นี่เรียนจบแล้วเหรอคะเนี่ย
1: เรียนจบแล้วค่ะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับเราในวันนี้ค่ะ
2: เยี่ยมเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพยัคฆ์ร้ายสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคุณแม่ศรีดาภัวพิมลนะฮะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับขอบคุณมากๆครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
2: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับตามหาของอยู่ครับโอ้ยคนก็ไม่ใช
0: ่รหัสลับเอ้ยอะไรอะตัวลืมอ่ะ
4: สามชาติ
0: ลองดูซิว่าจะจำได้ไหมแล้วไง
2: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่ฮะกล้องดูที่มาโอ้โทษ1 2 3
1: เอาพี่เป็นไม่ถามละ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับ

ซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: โหดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพีก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองอะครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่เก็ตลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างอะครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นก็จะเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งพี่ว่า

0: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
1: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะครับ
2: น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
3: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
4: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะเติมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12 ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมอง

0: เสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดอ่านเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนไข้ได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทําให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมีฤทธิ์ของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคลือๆเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
5: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
5: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมา

0: ัสอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จะจำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
0: อืมดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีต

ม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวน

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแทบแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวบ้านรถเมย์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวน้าดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิลขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้
4: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับก็มาออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
5: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบแบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
4: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมาอยู่ในสภาพ

0: ที่แม้แต่น้ำยังกลืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
1: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะเราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
2: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้ 5. มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ 10. ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
3: อย่างนึงเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

สวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตเหรียญผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้กอล์ฟเบญจพลขอพาคุณหมอเอลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนีแซ่ลีมาเที่ยวกันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้ยังชวนรุ่นใหญ่อย่างพี่เจี๊ยบวัชระบานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงวงดนตรีระดับตำนานของวัยรุ่นยุค80อีกทั้งยังเป็นนักแสดงมากความสามารถที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกครัวเรือนรับรองวันนี้สนุกแน่นอนครับ

0: อนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสามพรานนะครับกับหมอแอลและพี่เจี๊ยบครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับหมอ
3: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะ
0: อุ๊ยตาย
2: โรคยอดฮิตใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจ
3: กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
0: เป็นหรอ
2: พ่อเป็นแล้ว
0: เหรอ
2: ก่อนจะรู
3: ้ไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: อุ๊ยเหรอคุณหมอมันไม่มีอาการอะไรมาแบบบ่งบอกล่วงหน้าก่อนเหรอ
2: เดี๋ยวบอก
3: เดี๋ยว
0: รายการเรานี่อุบจังเลยอ่ะอุบเก่งจังเลยโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่สวนสัมพันธ์นะครับที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเคยมาไหมครับ
2: มานะครับเมื่อประมาณปี2530ถ่ายภาพยนตร
0: ์คุณหมอเคยมาไหมฮะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันน
3: ะฮะ
0: รับรองว่าเพลินแน่นอนไปครับไป
2: ตอนแรกเห็นป้ายเขียนนะ
0: ครับ
2: PATOM ใครวะป้าตุ้มนี่เขาเป็นไม่รู้จริงๆว่าคือประถม
4: ที่สวนสามพรานแห่งนี้มีส่วนที่จัดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือหมู่บ้านประถมภายในหมู่บ้านประถมจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพร้อมสัมผัสวิถีแบบไทยๆกันอีกด้วยและตอนนี้เราจะมาลองทำสครับข้าวซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ไปดูกันเลยครับ
5: ขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ลูกค้าเลือกสีข้าวก่อนเราจะมีข้าว4สี4ชนิด
0: เลือกเลยเหรอ
2: เลือกเลย
5: เลือกมาเลย
0: เพราะว่าหอมนิล
2: ของผมก็กล้องเจ้าหอม
0: เจ้าหอมเวสสันตะระของคุณหมอสามพยานะ
5: หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่ถัง
0: ยกให้มะลิหอมมะลิแดง
3: 3ช้อน
2: ทำให้ดู
0: 3ช้อนนะครับ
5: ตักมาเลยค่ะ3ช้อน
2: 3ช้อนอย่างรวดเร็ว
5: เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะ
0: เกลือ
5: เราจะใส่เกลือเลย
0: เกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรฮะ
3: อันนี้ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส
0: ไม่ใช่
3: ทำไมมันไม่เหมือนเกลือปกติ
2: เออมันป่นเป็นแป้งเลยนะครับ
3: อันนี้เรามาปั่นให้ละเอียดนิดนึงถ้าเกิดมันเป็นก้อนแข็งๆมันจะบาดผิวเราค่ะ
2: เหมือนไอซิ่งอ่ะ
0: เพราะเราต้องไปขัดผิวเน
2: า
0: ะ
2: เท่าไหร่ครับกี่ช้อนครับ
3: 2ช้อนค่ะเสร็จแล้วตามด้วยขมิ้นผงค่ะ
0: ขมิ้นผงนี่เขาไปช่วยอะไรที่ผิวเราครับ
2: เหลือง
0: ไม่ใช่มันก็มีประโยชน์กว่านั้น
3: อันนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดผดผื่นคันได้ดีค่ะ
0: นี่อ๋อนี่ไงนี่ไง
3: ขมิ้นเนี่ยเดี๋ยวที่กินนะคะคนละอันใช่ไหมคะอันเดียวกันค่ะกินได้ค่ะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมีข้าวเลี้ยงครับหมอ
3: ค่ะ
2: ฮะอย่ากิน
3: ใกล้เคียงแล้ว
0: หอมนะหอมดีนะ
2: ข้าวนี
0: ่เออมันได้ฟิลแบบบ้านๆดีอ่ะ
2: ครับ
3: ว่าส่วนมากที่ลูกค้ามาทำอะค่ะเขาจะชอบเพราะว่าเราก็จะบอกเขาว่าประโยชน์ของข้าวมันไม่ดิ่งอย่างเดียวนะคะสามารถเอามาลงในลายของเครื่องสำอางก็ได
2: ้
3: ค่ะ
0: แล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันเสียเงินแค่ไม่กี่บาทถ้าว่าไปทำตามสปานี่โอ้โหแพงนะ
2: จะบอกที่ผมกำลังจะไปเปิดอยู่เลยเนี่ยสุด
0: พอคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วยังไงต่อฮะ
3: เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อให้มันชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกันกุหลาบช่วยฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้านะคะตามด้วยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอันนี้จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็จะทำให้เย็นสดชื่น
2: เฮ้ยดีจังเลยครับ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระปุกนะคะบรรจุใส่กระปุกค่ะ
2: ตกลงมาหลอกให้ผมทำเนี่ยขัดผิวขัดผิวเพราะมาหลอกให้ทำกันเนี่ย
0: เดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปขายครับผม
2: เอาเลย
0: เดี๋ยวผมขอ
2: นิดนึง
0: แตะสัมผัส
2: อะไรแพ้หรือเปล่าใช่ไหม
0: มันก็ค่อนข้างละเอียดนะ
3: ละเอียด
0: ถ้าหากว่าแพ
3: ้ก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกคัน
0: ซึ่งมันปกติมันเกิดขึ้นได้ยากมากถูกไหมฮะคือจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอาการคันที่คนจะแพ้จริงโอเคฐานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่แมทมากนะครับ
3: ด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเถอะแพ้จะทะเลาะกัน
6: โรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเหรอคะไม่รู้จักค่ะ
7: ก็พอเคยได้ยินมา
8: ก็พอทราบอะค่ะ
9: คิดว่าน่าจะมีพวกไขมันอุดตันเส้นเลือด
6: มันทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้อะมันทำให้หัวใจเราอะวายเฉียบพลันได้
0: หมอครับเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่ามัน ใช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ
1: คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ
0: ์
1: คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ
0: มัน
8: เอาอย่างนี้หน้าที่ของหัวใจคือ
1: ปั๊ม
8: เลือดให้ไปทั่วร่างกายแต่ตัวมันอะต้องมี
1: ท่อน้ำเลี้ยงก็คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึง
8: และไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่ไหมครับหมอที่มันผิดปกติ
1: ใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงมันก็ไม่ทำงาน
8: ปั๊มไม่ทำงาน
1: ก็ทำให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างค่ะก็คือมันนับเป็นหนึ่งในโรคของความเสื่อมก็คือว่าเราเชื่อว่ามันมีพลาคหรือว่าเหมือนกับตะกรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ำที่ใช้เป็นนานๆเนาะก็เหมือนเป็นสนิมแล้วก็มีเกิดการอุดกั้นของท่อน้ำคือมันเกิดได้สองแบบนะคะแบบค่อยๆเกิดกับแบบเฉียบพลันแบบค่อยๆเกิดก็นึกถึงเหมือนท่อมันค่อยๆตัน
0: คร
1: ับ คืออายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆพอก
0: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆ
1: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆอันนั้นจะค่อยๆเกิดอาการก็จะมีเวลาให้มาหาหมอส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอยู่ดีไอ้ตะกรันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดฉีกขาดอยู่ภายในหลอดเลือดแล้วมันก็เกิดริ่มเลือดอุดทันทีเลยทำให้เลือดไม่ไหลซึ่งแบบจากหัวใจที่เต้นๆอยู่ดีพอไม่มีเลือดปุ๊บเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจคล้ายๆกับว่ามันตกใจอะเต้นขึ้นมาอย่างแบบผิดจังหวะรุนแรงซึ่งการเต้นผิดจังหวะรุนแรงนั้นเนี่ยทำให้หัวใจไม่บีบตัวเลยทำให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตฉับพลัน
0: โอ้โหมันอันตราย
1: แต่โชคดีที่คนเรามันมีเส้นเลือดอยู่3เส้น
0: ครับ
1: ก็คือบางคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะว่า
8: เส้นที่เหลือ
1: ช่วยเลี้ยงอยู
8: ่แล้วไอ้เครื่องช็อตเชิดอะไรนะครับหมอ
1: เครื่องช็อตเนี่ยก็คือสามารถทำได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มคนให้กลุ่มนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตถ้ามีเครื่องช็อตตรงนั้นอยู
8: ่
1: แต่ก็ต้องมีคนใช้เป็นและมีคนดีเทคได้ว่ามีภาวะนี้ยกตัวอย่างเช่นตามงานวิ่
0: ง
1: ที่บอกว่ามีคนล้
0: ม
1: คนล้มส่วนใหญ่กลุ่มนั้นก็50% มักจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งณปัจจุบันเรามีรถแอมบูเลนซ์ซึ่งในรถเนี่ยมันมีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
0: ่
1: แล้วพอช็อคขึ้นมาปุ๊บมันแค่รอดชีวิตก็สามารถส่งไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
8: คือไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นการรีเซ็ตไม่ใช่ช็อคปั๊บเอารีเซ็ตตั้งต้นใหม
1: ่มันเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมของเซลล์ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนพอช็อคปุ๊บก็ทำให้มันตกใจอีกรอบตกใจรอบแรกจากการขาดเลือดใช่ไหมคะรอบสองคือเอากระแสไฟอะไปทำให้มันไปอยู่ในจุดที่มันหยุดทำงานไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติได้
8: เมื่อสักครู่นี้หมอบอกว่าอย่างมีเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ในแอมบูแลนซ์ซึ่งคนออกไปวิ่งออกกำลังกาย
1: ใช่ค่ะ
8: เฮ้ยเขาแข็งแรงนะหมอมีสิทธิ์เป็นโรคนี้ด้วยเหรอ
1: มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสาเหตุการเกิดภาวะเฉียบพลันมันคือมีการฉีกของพลาคที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจคนเราเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3มิลเองค่ะ
0: โอ้ยเล็กมาก
1: เล็กมาก
8: นิดเดียว
1: ฉะนั้นเนี่ยคนที่วิ่งมากๆเกินกำลังตัวเองก็อาจจะเกิดได
0: ้สมมุติว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนี่นะฮะเกิดขึ้นแล้วที่บ้านไม่มีเครื่องช็อตปั๊มได้ไหม
1: ปั๊มได้ค่ะก็คือว่าปั๊มเป็นการที่ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองอยู่ทำให้เลือดบางส่วนยังไปเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็รีบเรียกรถให้เร็วที่สุดก็คือว่าการที่คนไข้จะหัวใจกลับมาเต้นเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้านั้นช็อตทั้งนี้ทั้งนั้นคือความช่วยเหลือนั้นต้องมาถึงเร็วและการปั๊มต้องปั๊มอย่างต่อเนื่อง
8: ตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
0: อ๋อเหรอฮะเสียเลย
8: เสียเลย
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมใครที่สนใจอยากมาลองเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่นี่เขามีให้เลือกทดลองทำรับรองว่าที่หมู่บ้านปฐมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับเราอยู่กับท่านผู้กองปัดนะครับผู้กองปัดครับฐานนี้เราจะฝึกวิชาอะไรกันดีครับ
10: ทำยาสีฟันค่ะ
0: ดีมากครับท่าน
10: เราจะมาเรียนแบบแม่การะเกดค่ะ
0: เอางั้นเชิญแม่การะบูเลยจ้ะ
10: ค่ะเริ่มต้นนะคะจะให้ตวงตัวเมนทอนก่อนนะคะ1ช้อนค่ะ
0: ครับช้อน
1: มันเป็นผลึกเหมือนแบบอะไรสักอย่างเลยนะ
10: เด
1: ี๋
10: ยวเราจะบดตัวเมนทอนให้เป็นเนื้อแป้งเลยค่ะ
2: พักกินข้าวก่อนเลยดีไหม
10: แป
2: ๊
10: บเดียวบดแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราส่งเกลือค่ะ1ช้อนเหมือนกัน
1: เป็นเกลือ
10: ตัวนี้เป็นเกลือแกงไม่จำเป็นต้อง
1: ซื้อตามทั่วไปก็ได
10: ้ได้เลยได้เลยค่ะ
2: เหมือนกัน
10: เกลือนี่คือทำให้เหงือกและฟันเราแน่นขึ้นค่ะ
0: โอเค
10: เค็มแต่ดีค่ะต่อไปดินสอพองเลยค่ะ
0: 1ช้อนเหมือนกัน
10: หนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะเป็นตัวที่ปรับให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะ
0: ประโยชน์
8: วันนั้นผมสงกรานต์พอดีแล้วขับรถออกไปแล้วมีคนเนี่ยสาดดินสอพองใส่รถผมก็เปิดประตูไปแล้วก็ยิง
10: เลยเหรอคะ
8: ยิงเหรอว่าในรถมีปืนฉีดน้ำมีก็ยิง
10: ต่อไปเป็นตัวข่อยช่วยดับกลิ่นปากด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ฟันนะคะขาวขึ้นด้วยนะคะ
2: แล้วโบราณเลยนะ
10: ขมิ้นชันค่ะตัวนี้นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อในช่องปากได้ดี
8: ดีอ่ะ
10: ทำเองง่ายๆเห็นไหมคะก็จะมีคุณแม่ที่เขาพาน้องๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะเขาก็จะมาบอกน้องๆว่าเดี๋ยวเราไปทำยาสีฟันของเรากันเองอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกมีความสุขที่เขาได้แบบผสมเองปรุงเองอะไรเงี้ยค่ะ
0: ขอบคุณพี่แบบมากขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับไปพวกเราไป
2: ผมไปด้วยนะไปแปรงฟันนะครับ
10: อย่าลืมใช้นะคะ
0: ครับผม
4: ช่วงนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงของพี่เจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกัน
8: อาการที่พบก็คุณพ่อผมเองนะครับเป็นประสบการณ
0: ์
8: นะครับตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกก็ไปหาหมอไหมก็ตามสไตล์ของผู้เฒ่านะครับคงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวอาบน้ำนอนก็คงไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
0: อ๋อเหรอฮะเสียเลยเหรอ
8: เสียเลยโดยไม่มีอาการตีโพตีพายครับโอ้ยปวดเหลือเกินเจ็บเลยไม่มีเลย
0: เอ๊ะ
8: ไปเงียบๆเลย
0: หมอเรื่องอย่างตอนที่พี่จะบอกคุณพ่ออาบน้ำเนี่ยแล้วเจ็บแป๊บนี่ถือว่าเตือนหรือยัง
1: เตือนแล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่บางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าอาการนี้มันคืออาการเตือนของโรคนี
0: ้
1: ก็เลยทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวพักก็หายอย่างกรณีพ่อคุณเจี๊ยบก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะปุ๊บหัวใจมันก็หยุดเต้นเขาหลับอยู่เขาก็หลับไปเลย
8: หลับต่อเนื่อง
0: โอ้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะระวังตัวได้
8: ใช่
1: ก็การระวังตัวคือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดนะคะปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันสูงสูบบุหรี่ความเครียด
8: เฮ้ยครบเลย
0: ใช่กำลังจะหันไปถามว่าเอ๊ะเหมือนจะมีครบ
8: รู้สึกจะครบเลยนะทำไมมาอยู่แถวนี
0: ้
8: ป๊อกป๊อกไป
0: หลีกเลี่ยงพวกนี้ซะ
1: ใช่ค่ะแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธ
0: ุ์
1: เช่นแบบถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้เสียชีวิตตั้งแต่แบบอายุน้อยๆน้อยกว่า45ปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นยาลดไขมันกลุ่มเซตินหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด
0: ทำไมคุณถึงต้องทานและกันเอาไว้เพราะว่าอย่างนี้ครับสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ฮะเป็นยังไงฮะ
1: ของในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นกว่าอดีตมาก
0: น่ากลัวนะ
1: เพราะว่าในถ้าย้อนกลับไป 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยโรคนี้เจอไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรานับวันหนึ่งที่เกิดโรคนี้น่าจะเกือบ10ราย
0: ต่อวันเหรอ
1: ต่อวันต่อ1เซ็นเตอร์นะคะ
2: เยอะมาก
0: น่ากลัวมากนะ
1: ใช่ค่ะเทียบเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้มากก็คือบางทีบางวันไม่มีเลย
8: มันต้องมีวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคุณหมอ
1: คือวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดหรือล้างหลอดเลือดเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าป้องกันไม่ให้มันแย่ลงเร็วเป็นไปได้ก็คือว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ควบคุมระดับไขมันให้ได้ในระดับที่ต่ำมากๆก็จะทำให้ลดโอกาสเกิดเขาเรียกเป็น progression ของ plaque ที่อยู่ในหลอดเลือ ด
0: ทานผลไม้ได้ไหมมีผลไม้อะไรที่เข้าไปรักษาทำให้หลอดเลือดสะอาดไหม
1: ไม่มีค่ะการทานผลไม้เนี่ยเป็นการเพิ่มน้ำตาลการเพิ่มน้ำตาลก็คือเพิ่มความเสื่อมให้หลอดเลือดแล้วก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นตามมาด้วย
0: โอ้ผัก
8: ก็โอเค
1: ผักน่าจะดีค่ะก็คือว่าผักจะช่วยให้แบบไปล้างหลอดเลือดไหมอันนี้ไม่มีหลักฐานแต่เพียงแค่ว่าก็ดีกว่าทานผักก็ดีกว่าทานน้ำตาลอันนี้แน่นอน
0: เจมพี่เจมนี่ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็น1ใน10ไหมครับ
8: จะถามเพื่อ
0: เอาก็มีกรรมพันธุ์หรือเปล่า
8: ไม่คุณพ่อเสียตอน
1: 80
8: อายุเยอะ80
1: อันนี้ไม่ถือกรรมพันธุ์แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้มีเกือบครบเลย
8: ครับพยายามจะควบคุมครับ
4: เอาแล้วไงครับคุณหมอของเรามีพลังจึงต้องขอตัวกลับไปโรงพยาบาลก่อนทิ้งให้พี่ก๊อฟและพี่เจี๊ยบเดินเล่นรอในสวนสามพรานกันก่อนครับ
0: ระหว่างที่รอคุณหมอนะครับผมพามานั่งที่ร้านอาหารอินจัน
8: ครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านแรกของสวนสามพรานเลยผมสั่งเมนูมาให้แล้วนะฮะ
8: คืออะไรครับ
0: อันนี้ขึ้นชื่อของเขามากอันนี้เป็นยำส้มโ
8: อ
0: แล้วก็ไก
8: ่
0: ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต
8: ์จัดจ้านถึงเครื่องเขาบอกว่าถึงเครื่องนะครับ
0: รสชาติแบบชัดเจนเลยแล้วก็ส้มโอก็หวานแต่นี่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาเปิดแค่11โมงถึงบ่าย3
8: ครับ
0: เครื่องหมดใส่เยอะมาก
8: เอามาเปลือกนี่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารเอาเครื่องมาน้อยเอาไม่ชิมอันอื่นนะ
0: หมดยังติดใจอยู่ฮะ
8: ไก่เหรอครับอันนี้
0: ไก่ครับ
8: ไม่เห็นขันนะ
0: ตายแล้วนี่แต่ผัดไอ้ไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผมเจอจุดเด่นของเขาอยู่อันหนึ่งเขาใส่เผือกลงไปด้วยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
8: เฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อย
0: แปลกดีได้ texture หนึ่งน้องครับเก็บตังค์ที่พี่เจี๊ยบขอบคุณครับไป
8: สวยละวะ
0: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะ
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย ังอยู่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
0: และตอนนี้นะครับเราอยู่กับกิจกรรมที่เรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวนะครับสวัสดีครับพี่เอก
11: ครับผม
0: พี่เอกเคยปั้นให้โด่งดังมาทั้งหมดกี่คนแล้วครับ
11: โอ้เยอะครับเยอะ
2: ไม่เกี่ยวกับปั้นดินให้เป็นดาวตรงไหนเลยนะ
1: ปั้นเป็นดาวง่ายมากเลย
0: เป็นแฉะนะหมอนะจบเลยนะแต่อันนี้คือเขาปั้นเป็นรูปสัตว์นี่สิยากหน่อย
11: สมัยก่อนไม่มีของเล่นนะเด็กๆก็ใช้ดินเหนียวท้องนา
0: ท้องนาม
11: าปั้นเป็นรูปสัตว์เอามาเป็นวัวเป็นควายมาชนกันมาเล่น
0: ไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่ปลูกข้าวไม่ใช่เอามาทำของเล่นก็ได้
11: ใช่ครับผม
0: สอนเราหน่อยฮะทำไงคร
11: ับ ได้ครับเดี๋ยวเอาช้างดีกว่าจะง่ายที่สุด
0: ได้
2: คือเด็กๆยุคผมเนี่ยจะเล่นดินน้ำมันกัน
0: เ
2: ขามีขายใช่ไหมตามร้านขายเครื่องเขียนครับแต่ดินแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: มันไม่ค่อยมีแล้ว
11: ใช่ครับ
2: ดินท้องนามันไม่มีแล้วคร
0: ับ
2: เป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงาน
0: อุตสาห
2: ก
0: รรม
2: ไปแล้ว
11: ปั้นเป็นกลมๆแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
11: ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงวงช้างยาวๆเราก็ใช้นิ้วเราบีบได้เลย
2: บีบขึ้นมา
11: ครับผมแล้วก็บีบสลับไปสลับมานะครับรอบ
2: ๆแต่งมันให้เป็นงวง
11: ใช่ครับ
2: เฮ้ยไม่แตกด้วย
0: นี่มันเป็นดินดีมากเลย
2: ดินดีอ่ะ
11: ถ้าเกิดดินเราเริ่มแห้งไปเดี๋ยวมันจะมันจะปั้นได้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีรอยอย่างงี้นะครับแล้วก็แต่น้ำนิดเดียวนะครับที่ปลายนิ้วเราก็มาคึงคึงมา
2: ให้มันเรียบ
11: ให้มันเรียบครับผม
0: ได้ละในงวงละในงวงละ
11: ต่อไปเดี๋ยวเราใช้ไม้นะครับแต่อันนี้เป็นไม้ตะเกียบหาได้ทั่วไปนะเราก็เอามาวางทาบขนานกับงวงแบบนี้แล้วกดลงไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็แนวขวางอีกทีนึงครับเป็นเครื่องหมายบวก
2: ขามาแล้วใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับผมแล้วก็บีบนิดนึงให้เป็นขาสวยๆหน่อย
0: ตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี
11: ้แล้วก็วางบนโต๊ะนะครับต่อไปเราจะมาทำใบหูตรงนี้นะครับบีบด้านข้างตรงนี
0: ้
11: บีบเข้าไปถ้าอยากได้เป็นแอฟริกาก็บีบให้หูใหญ่ๆไปหน่อย
2: อยู่ที่ที่มือลองนั้นนะครับจะเอาพันอะไรจำได้หมด
11: ถ้าเป็นช้างเอเชียก็หูเล็กๆก็ได้
0: โอเคได้แล้วได้หูแล้ว
11: ต่อไปเราก็จะมาดัดงวงครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาดัดงวงนะครับตรงปลาย
2: ช้างชูงวงว่างั้นเถอะโอ้ย
8: เหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นจินตนาการของแต่ละคนนะ
0: ช้างแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
11: ต่อไปเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะมาทำหางเราก็บีบออกมาเหมือนตอนที่เราทำงวงช้างแต่เราบีบให้เล็กหน่อยเสร็จแล้วพอได้แล้วเรากดลงด้านล่างครับ
0: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะไม่ได้อยากอวดอะไรแต่ก็อยากให้ชมกันไว้นี่ครับนี่คือฝีมือผมเองนะครับนี่ฮะมันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับหลายคนคงชินแล้วกับงานฝีมือของผมในรายการนี้นะครับ
11: อันนี้สวยที่สุดแล้วครับ
0: นี่ไงนี่คือคนที่มองศิลปะเป็นคุณหมอน่ารักหมอโอเคแล้วนี่นี่อันนี้ของคุณหมออยู่นี่ของพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้านะครับ
8: นี่เอาแล้วผมบอกแล้ว
1: น
8: ี
1: ่
0: อันนี้ช้างยุทธาถี
8: ครับ
0: อันนี้คงจะเป็นฐานเดียวที่เราไม่ขอเอาไปด้วยนะครับ
11: ได้ครับ
0: ทิ้งเอาไว้ให้เป็นความรู้ของเด็กรุ่นหลัง
8: อายพูดตรงๆอาย
0: เอานะไปละไปไปไปไปไป
11: ขอบคุณครับ
8: สวัสดีครับ
11: ครับ
0: ถ้าเป็นวิธีรักษามีกี่วิธีครับ
1: ก็ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันถ้าเป็นคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
8: แล้วเขาทำอะไรครับผ่าตัด
1: เขาก็แล้วแต่เขาว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นผ่าตัดเล็กคือหรือทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจหรืออาจจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลเร็วแค่ไหนภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหัวใจวายร่วมด้วยไหมนะคะก็จะพิจารณาเป็นลายๆไป
0: ทีนี้ถ้าบังเอิญเป็นโรคนี้แล้วห่วงสุขภาพตัวเองไม่อยากจากโรคนี้ไปเร็วฉันต้องออกกำลังกายมีการออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่เหมาะกับโรคนี้บ้างครับ
1: คือถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยก็คือควรออกกำลังกายเขาแนะนำว่าเป็นแค่ไม่หนักมาก
0: เดิน
1: อาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเบาๆหรือว่ายน้ำไม่แนะนำให้เป็น high intensity เพราะว่า high intensity เนี่ยไม่มีข้อมูลว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนำคือเป็น moderate intensity แล้วก็ระยะเวลาควรจะประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าต้องประมาณตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าออกกำลังกายเยอะแล้วจะหายจากโรคไม่ใช่เลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยก็ต้องหยุดค่ะ
0: งั้นสรุปอาการของโรคนี้ชัดๆเลยครับคุณหมออ
1: าการชัดๆคือเจ็บหรือบางคนก็ใช้คำว่าแน่นหน้าอกนะคะ
0: อันนี้
1: ทั่วไปบริเวณหน้าอกบางคนอาจจะมีร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามร้าวไปคอสองข้างได้
8: ตรงนี้เลย
1: ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่า
0: ไม่ใช่
1: ทำฟันอยู่หัวใจหยุดเต้น
0: อุ้ยมีใช่ไหม
1: ม
0: ีอุ้ย
1: แต่มีแบบนั้นไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกหรือหมดสติไปเลย
0: บางคน
8: เจ็บจี๊ดในหัวใจ
0: มีผิดท่าอันนั้นก็ปิดนั่นหน่อยนึงเกี่ยวไหม
1: ผิดท่ามันก็ทุกคนจะมันก็จะเจ็บแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่สักแบบ5นาที20นาทีเนี่ย
8: ยังเจ็บไป
1: ก็ควรที่จะไปแล้ว
8: หาหมอเถอะ
0: ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเจอเร็วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้น

0: หายด้วย
1: โอกาสรอดชีวิตสูง
0: โอเคครับคุณหมอครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราทุกคนควรจะรู
2: ้
0: ถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเจ็บหัวใจอย่างที่คุณหมอบอกไปโรงพยาบาลเลยชัวร์สุด
1: ไปไว้ก่อนไม่เสียอะไรค
0: ่ะนะครับ
1: เสียตังค์นิดหน่อย

0: วันนี้นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะหลายกิจกรรมเลยรู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็สนุกดีค่ะ
2: ผมได้ออกซิเจนจากต้นไม้แล้วผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆผมแนะนำเลยนะใครที่ทำงานแล้วเครียดๆเปิดหูเปิดตาออกไปนอกบ้านบ้างที่เรียกชาร์จแบตชาร์จแบตแบบนี้เลย
0: นะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ไม่นัดกันก่อนจะให้ทำมือแบบไหน
0: ต้องท่าไม่เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
0: ต้องเปลี่ยนไปตลอด
2: พาซ่า
0: ได
2: ้มันเป็นอาชีพได้ด้วย
0: ใช่
3: ถูกต้องค่ะ
2: เนี่ยผมจดเอาไว้แล้วนะครับว่าผสมอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขาย
0: แหมเราก็รีบทังเลย
2: ลองดูว่าหาตลาดได้ไหมทันไหม
0: เพิ่งสิ
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มงคลชีวิตมงคล38ประการในหมวดหนึ่งนะหมวดที่ว่าไม่ประมาทนะอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญมุอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตมันตินะจริงๆแล้วทั้งถ้าพูดถึงหมวดนี้ก็คือถ้าพูดคร่าวๆนะคร่าวๆก็คืออารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดนั่นนะอันนี้พูดคร่าวๆแต่จะไปเน้นถึงเรื่องของอัปปมาทธรรมอารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปการละเว้นจากบาปว่างั้นละรติรติมันละเว้นจากบาปเป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะนะอู้พวกเราเอ้ยถ้าสมมติว่าทุกคนมานำธรรมสอนของพุทธเจ้านะไม่ว่าเทศกาลไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะถ้าเรานำคำสอนของพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติโอ้มีความเจริญจริงๆเลยเป็นมงคลจริงๆเลยนะการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำเมาทีเนี้ยการเสพของมึนเมาน่ะนะความของมึนเมาทุกชนิดเราว่างานเถอะของมึนเมาทุกชนิดไหนๆก็เขาพูดแล้วนะก็คนที่เคยเห็นน่ะคนที่เห็นนั่นแหละเอาง่ายๆว่าคนที่เห็นนั่นแหละเสพยาจนเป็นบ้านะเอาเสพจนเป็นบ้าเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจู่ๆก็คนดีๆนี่แหละทำงานทำการด้วยกันดีๆนี่แหละไปเสพอะไรก็ไม่รู้เสียสติไปเลยเห็นไหมพวกเราอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะตัวอย่างบางตอนข่าวคร่าวเรื่องคุกเรื่องตารางก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยก็มาจากเนี้ยส่วนมากนะเอ้ยยาเสพติดทั้งผู้เตะผู้ขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะจริงๆแล้วคำว่าเว้นจากมัชฌปานาจะสัญญมุการไม่ดื่มน้ำเมานะการไม่เสพของมึนเมานี่โอ้เป็นมงคลจริงๆเลยนะนะแล้วมันก็เป็นผิดศีลด้วยนะคำว่าศีลเนี่ยนะสีเลนะสุกติงยติสีเลนะโภคสัมมาทาอันนี้แถมให้นะมีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการมาบวชหลายปีแล้วล่ะแม้แต่ปีเนี้ยปีนี้ก็มีบางคนก็มาสารภาพโอ้ท่านอาจารย์สีเลนสุกติงยันติมันดีจริงเนาะอาจารย์สีเลนโพกสัมปทามันดีจริงเนาะเอ้าทำไมล่ะโอ้ยผมมาบวชแล้วผมสุขภาพผมดีสุขภาพร่างกายยังดีเอ้ามันดีได้ไงไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้นั่นเหมือนทางโลกโอ้ยอาจารย์หลังจากเลิกงานเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันว่างั้นสุขภาพไม่ดีอ้วนชุนะพอมาบวชในเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวโอ้ยสุขภาพดีแบบหุ่นดีว่างั้นแต่แข็งแรงไม่เป็นโรคเห็นไหมพวกเราสีเลนะสุกติงยันติมีสุขมีความสุขไหมสีเลนะโพกสัมปทาโอ้ยเงินผมมียิ่งปีนี้นะยิ่งปีนี้ไปดูเขาน่าจะรู้ทางโทรศัพท์นะเป็นข้าราชการมาบวชพูดกับเพื่อนเลยนะพูดกับเพื่อนอู้ทำไมเงินผมเยอะจังอะว่างั้นโดยที่พวกเราอู้ทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นนะไม่เยอะได้ยังไงไม่ได้ใช้เลยเป็นพระไหนไม่ได้ใช้สักบาทเลยนะเงินเป็นแบบโอ้โหเงินเยอะทุกครั้งมันไม่เคยเหลือไงเหลือก็เหลือนิดๆไม่เหลือหรอกว่างั้นเถอะแต่พอบวชทำไมเฮ้ยทำไมมีเงินมีทองเอ้าทำไมคนตอนนั้นไม่มีทำไมไม่มีอ่ะโอ้ยอาจารย์ผมก็ซื้อนั่นซื้อนี่เดินเที่ยวกินอย่างนี้นะเงินไม่เหลือนี่แหละสีเลยนะโพกสัมมาตามีโพกทรัพย์จริงๆใช่ไหมนะการที่จะทำให้จิตสงบร่มเย็นได้นะคือดับทั้งกิเลสตัณหาเอาง่ายๆว่าดับความทุกข์ยังไม่พูดถึงเรื่องดับกิเลสตัณหาเถอะเอาเพียงก็ดับความทุกข์นั่นก็เพราะศีลอย่างนี้นะถ้าเราไม่ผิดศีลสักอย่างเกินการที่จิตใจเราจะเร่าร้อนมีตัวกังวลมันก็ไม่มีไงอันนี้พูดให้ฟังให้มันจบนะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดการไม่ดื่มน้ำเมาเป็นมงคลการไม่เสพของมึนเมาเป็นมงคลสูงสุดสูงสุดไม่รู้ละทีนี้จะพูดถึงเรื่องเน้นถึงเรื่องของว่าอัปปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังครมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมธรรมคือหมายถึงชีวิตนะ
ชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าทำนะพวกเรานะประมาทในชีวิตประมาทในวัยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะทำไมคนเขาก็บ่นว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่สนใจใส่ใจในนั่นศาสนาโอ้ไอสิ่งยั่วยวนสิ่งมอมันเยอะใครต้านไว้ก็คือคนนั้นนะถือว่าประเสริฐเลยนะพวกเราไม่ธรรมดานะถือว่าประเสริฐถือว่าสุดยอดเลยนะคนยุคในปัจจุบันนี้นะถ้าไปต้านในสิ่งเหล่านี้คือความไม่ประมาทในวัยนะประมาททุกการใช้จ่ายชีวิตด้วยนะการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันนะนะพอได้เงินเดือนมาแล้วทีเนี้ยอ้าวนะพอได้เงินพอมีเงินเดือนเงินนั่นขึ้นมาแล้วก็ไปดาวไปซื้อไปดาวของนะให้มันดูให้มันเท่าเทียมกับนะหมู่พวกเพื่อนฝูงที่เขามีเงินจนนะเขาก็มีอันนี้ก็มีบางครั้งโอ้โทรศัพท์นะเครื่องละ3 4หมื่นนะ4หมื่น5หมื่นน่ะพวกเราทำไงดาวว่างั้นเอ้ามันมีดาวได้เลยเหรอเราก็เป็นพระบ้านนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดาวหมดนะแม้แต่ตู้เย็นก็ยังดาวได้อาจารย์นะโอ้โหอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยนะก็เรียกว่าประมาทแล้วนะประมาทในการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าสมมติว่าอันนี้พูดถึงการดำรงชีวิตนะถ้าสมมติว่าเราเงินเดือน 20,000 30,000 เนี่ย 20,000 ทั่วไปนะ 10,000 กว่าบาท 20,000 เนี่ยนะเราผ่อนรถราไม้ใช้หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆถ้าสมมตินะเราก็คิดดีแล้วล่ะไม่เกิดเก็บค่าได้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ก็พออยู่ใช่ไหมล่ะก็พอใช้ได้ใช้ได้แต่ชีวิตของคนเรามันแน่ไหมมันไม่แน่มันไม่แน่นี่แล้วมันมีช่วงนึงนะอันนี้เคยไปแสดงธรรมทางขอโทษนะทางปากใต้ผู้มารับก็เป็นคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยเต็นท์รถมือสองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเต็นท์จองรถนะอาจารย์เหมือนปกติมันโชว์รูมไม่ใช่หรือมันมียุคหนึ่งอาจารย์ว่างั้นคุณหมอเล่าให้ฟังยางมันแพงยางกิโลละเป็นร้อยว่างั้นมันแพงเพราะโอ้ยพอได้ยางมันก็คิดว่าโอ้แน่นอนละฉันต้องมีรถได้ละฉันต้องซื้อรถดาวรถละว่างั้นเถอะเขาก็บอกด้วยยี่ห้อนี้เขาชอบพอทีเนี้ยมันไม่แน่ไงนี่ไงการใช้ชีวิตอย่าประมาทเลยนะมันไม่แน่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมรถก็ยังผ่อนไม่หมดเลยยางมันถูกทีเนี้ยพอยางถูกเป็นไงทีเนี้ยโอ้จับหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยทีเนี้ยบางคนฆ่าตัวตายนี่นะพวกเรานี่เนี่ยแล้วก็เรียกคำว่าประมาทชีวิตนะประมาทในการใช้ชีวิตนั่นนะบางคนฆ่าตัวตายนะทำไมอ่ะมันหักดิบเยอะนะเพราะว่ายางมันถูกไงพอยางถูกแล้วก็เงินก็ไม่พอใช้บางทีก็เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะพวกเรานะลูกป่วยอะไรต่างบางทีก็ลูกเรียนสูงขึ้นไปอีกเงี้ยนะไอ้ที่คิดไว้วางไว้มันไม่เหมือนหนึ่งที่เราวาดไว้ที่เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่างเงี้ยนะถ้าเรารู้จักเผื่อไว้บ้างอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าแค่เนี้ยอยู่ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เห็นตำรวจท่านนึงนายนึงนะแต่นี่ยังมีชีวิตอยู่จะมีรถจอดเต็มบ้านเลยรถเนี่ยจักรยานยนต์นี่แหละจอดเต็มไปหมดเลยนะทำไมรถเยอะขนาดนี้เข้ามาจำนองเข้ามาจานว่าเงินเข้ามาจำนองว่าเงินดูที่เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะพวกเรานะต้องไปจำนองรถเต็มไปหมดเลยนี่คืออันนี้สำคัญนะมาก็ถามหรือหลายคณะถ่ายหมู่นะว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าสันตุถีปะระมังทนังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละของในหลวงรัชกาลที่9พวกเราที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยนะมาจากสันตุถีปะระมังทนังความยินดีตามมีตามได้นั่นนะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนะพวกเรานะแล้วก็สัมมัชชิตา
ความใช้จ่ายทรัพย์ให้มันเสมอกับฐานะของตัวเองแค่ว่าสมชีวิตาไงสมชีวิตาไงไม่ให้ฝืดเคืองไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วเราก็จะทอดถามอยู่ด้วยว่าไอ้ฟุ่มเฟือยกับฝืดเคืองอะไรมากกันตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะฟุ่มเฟือยว่างี้นะแล้วใครเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็แปลกอยู่นะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็พวกที่ประเภทที่ไม่ได้มากมายอะไรทรัพย์สมบัติเนี่ยนะนี่แหละก็เรื่องฟุ่มเฟือยตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะพวกเรานะนะทั้งนั้นเลยแต่มีอยู่ครั้งนึงนะไปแสดงธรรมกับชนชั้นสูงหน่อยถามว่าฟุ่มเฟือยกับฝืดเคืองอะไรมากกันเขาไม่ตอบเราก็ไม่รู้ว่าเขามีฐานะดีเราก็ไม่รู้เขาไม่ตอบเอ๊ะโอ้พอเสือไปอ้าวคนชนชั้นสูงเนี่ยเขาไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนี่ว่าอย่างเงี้ยเออฝืดเคืองก็หมายถึงว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดอันฝืดเคืองก็เห็นมาแล้วนะพวกเรานะนะใส่บาตรทุกวันบางวันก็เสื้อชุดตัวเก่านั่นแหละเป็นหลายๆปีเนี่ยนะหลายปีรองเท้าคู่เก่าบางทีก็เย็บรองเท้าผ้าใบนะเอาเย็บเข็มมือนั่นแหละสอยรองเท้าผ้าใบไว้ใช้แต่ว่าบางคณะก็บอกอาจารย์อวดอาจารย์นะอาจารย์อันนี้ก็ตึกโยมนะอันนี้ก็บ้านโยมนะอันนี้ก็ที่โยมนะสวนโยมนะแต่ว่าใช้จ่ายแล้วรถปิกอัพเก่าๆอย่างนี้นะนะซึ่งมันไม่ตรงกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้ฝืดเคืองนะฝืดเคืองนะเราก็ไหว้ก็บอกเขาอยู่ก็บอกเขาอยู่เหมือนกันเรื่องนี้อันนี้ฝืดเคืองแต่ตนมากก็จะไปตังฟุ่มเฟือยไงเนี่ยเขาเรียกว่าประมาททั้งนั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอไปไหมมันจะมีรายได้สม่ำเสมอไปไหมหรือว่าเราจะไม่เก็บค่าได้เปิดหรือว่าเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเก็บค่าได้ป่วยขึ้นมานี่สิ่งที่วางไว้มันพลิกเลยทีเนี้ยนำมาพลิกมันก็รวนไปหมดเลยทีเนี้ยรวนไปหมดในด้านชีวิตอันนี้หมายถึงชะภายนอกนะภายในเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วถึงเรื่องของนะการไม่ดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยการไม่เสพของมันหรือว่าความไม่ประมาทอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้เกิดความเดือดร้อนอย่างงี้การใช้ชีวิตนะเออจริงๆแล้วศึกษาศาสนาเนี่ยทำให้เราเจริญไม่ใช่อะไรหรอกนะทำให้เราเจริญมีอยู่ครั้งนึงโยมเขาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยโยมเขานะโทรศัพท์มาโอ้ยคุยทีละนานโยมแล้วเบื่อโยมแล้วนั่นเบื่อนะเขาป่วยว่างั้นเด้อก็รู้ว่าเขาป่วยเราก็บอกด้วยทำด้วยธรรมชาติว่าเอ้าลองให้เขาทำสมาธิสิเขาป่วยโรคเนี้ยเพราะคิดมากมันป่วยนะพูดไม่หยุดไม่ย้อนเนี่ยนะมันลองให้บอกเขาทำสมาธิเขาไม่นับถือศาสนาพุทธว่างั้นก็เลยนึกได้ทีว่าโอ้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคนทุกข์สอนคนให้พ้นทุกข์นะทุกคนนี่นะพวกเราไม่ต้องเด็กวัยกลางคนหรือว่าวัยเฒ่าวัยชรานี่สามารถศึกษาได้หมดเลยเพราะทุกคนมีความทุกข์หมดเออทุกคนมีความทุกข์หมดอย่างที่กล่าวไปแล้วว่านี่ถ้าเราใช้จ่ายเออไม่รู้จักฐานะนะเกิดการขัดข้องมาทุกข์มั้ยเออปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเกิดความทุกข์เนี่ยถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะทุกข์น้อยไงจริงๆมันไม่มีคำว่าไม่ทุกข์นะแต่มันจะทุกข์น้อยเออเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาต้องขึ้นมาทันทีเลยปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้าที่เขาบ่นให้คุณฟังเนี่ยไม่ใช่เขาทุกข์เหรอนี่แหละพระเจ้าท่านสอนให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้บ่นนายต้องสอนศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นแล้วสอนไม่ได้คนนับถือศาสนาอื่นเขาทุกข์ไหมแค่นั้น

นะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันนะที่ว่าประโยชน์คาถาเศรษฐีน่ะนะเนี่ยก็คือขยันกระอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นด้วยความขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีเห็นไหมพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าในการประกอบสมาธิเลยนะในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเรามันจะทำงานทำการได้ยังไงเออมันต้องวัยเด็กกับวัยเรียนวัยศึกษาพอวัยโตขึ้นมาแล้วค่อยวัยทำงานเห็นไหมพวกเรานะพระองค์ทรงตรัสเลยนะว่าขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการประกอบอาชีพการงานก็ดีเห็นไหมพวกเราดูดิเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์เห็นไหมเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานทำงานแล้วก็เงินที่ได้มานะรักษาทรัพย์นะก็เรียกว่ารักษาหน้าที่การงานก็ดีรักษาทรัพย์ก็ดีไม่ให้สูญอย่างเงี้ยไม่ให้สูญเปล่าอย่างเงี้ยนะดูดิพวกเราเอานี่คาถาสิทธินะลองไปใช้ลองดูนะรักษาหน้าที่การงานคือทำงานไม่ใช่ว่าขอโทษก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าทำไมเวลาอยากเข้ามหาลัยที่ดีๆที่มีชื่อเสียงเข้าไปแล้วทำไมไม่ตั้งใจอย่างที่เราอยากจะได้เหมือนกันพอเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานทำการพอได้งานได้การแล้วทำไมไม่ตั้งใจไม่ขยันเหมือนที่เราอยากจะได้อย่างนี้นะอันนี้มีปัญหาเยอะนะตอนนั้นโอ้ขวนขวายตอนอยากจะได้งานนี่ขวนขวายมากแต่พอได้แล้วไม่ขยันอย่างที่ตั้งใจอย่างเงี้ยน่ะนะโดยที่พวกเราก็เรียกว่าไม่รักษาทรัพย์ไม่ได้เลยนะไม่รักษาการงานท่านบอกว่าอารักขาสัมมาทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือว่ารักษาการงานไม่ให้มันเสื่อมอย่างงี้นี่ไม่ให้มันเสื่อมมันให้ทำลายอย่างงี้นะรักษาไว้คงไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็กัลยาณมิตรตานี่ไงที่กำลังพูดอยู่เนี้ยถ้าเราพบกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชักนำจะพูดในอันที่มันเป็นธรรมเนี่ยนะพูดในทำให้เราเจริญผู้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามเกิดความเจริญก็เรียกกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงว่าเข้าวัดเข้าวาถึงจะเป็นกัลยาณมิตรนะพวกเรานะพวกเรานี่แหละยิ่งทุกวันนี้นี่โอ้ยไอ้สื่อต่างๆที่มีครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรเราถ้าเราฟังแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยนะอย่างนั้นมีกัลยาณมิตรที่ดีนะแล้วเราก็ปฏิบัติตามเหมือนไม่ใช่ฟังเฉยๆนะไม่ใช่นั่นเฉยๆนะเราปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามมันจะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีความสุขไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วก็อย่างข้อที่4ที่ว่านะสมาชีวิตาการใช้ใจไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฝืนเคืองนะให้สมฐานะตัวเองเนี่ยพวกเราดูดินี่คือศาสนานะนี่พุทธเจ้าท่านสอนนะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เน้นในเรื่องของวัยเนี่ยนะแต่แปลกนะพวกเรานะศึกษาตอนเด็กๆเนี่ยนะศึกษาตอนเนี้ยตอนวัยเนี่ยจริงๆเนี่ยศึกษาตอนเด็กนี่รู้สึกง่ายกว่าศึกษาตอนมีอายุนะทำไมนะก็เพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นมันก็ยังไม่รุมเร้าหนักแน่นไงมันไม่เหนียวหนึบเหมือนกับที่มีประสบการณ์เยอะๆไงนะเหมือนกับอะไรไอตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่นะมันก็เหมือนกับสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะสถานที่การอยู่การนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราชำระปัดกวาดเช็ดถูนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะไม่หนาถ้ามันไม่หนาไม่เหนอะไม่หนามันไม่รกมากก็ชำระง่ายไงแต่ทำไมได้ชำระยากอย่างนี้เพราะมันหนามโอ้ยากนะแต่อันไหนที่มันสกปรกมากๆไงชำระยากเหมือนอะไรเหมือนกับทำไมว่าเด็กเขาระลึกชาติได้ตอนเป็นเด็กระลึกชาติได้นะพวกเรานะบางคนนะความระลึกชาติได้มันก็นะอันหนึ่งแหละประทับใจแหละสองก็คือขั้นมีฌานนะระลึกชาติได้อ้าวพอโตขึ้นมาทำไมระลึกไม่ได้อ้าวจะไประลึกได้ยังไงปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆไงมันเข้ามาก็กลบของเก่าที่มันใสๆอยู่แล้วน่ะเห็นมั้ยเนี่ยพอมันกลบเกินไปเสร็จแล้วก็เอาแล้วทีนี้ไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมืดหมดเลยเนี่ยการที่ศึกษาตั้งแต่น้อยเนี่ยนะไม่ได้ใช่ว่าศึกษาแล้วเราจะไปอยู่วัดอยู่วาไม่ใช่ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตั้งแต่เด็กนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเรานี่ขัดเกลาตลอดเวลาไง

0: แก่มาแล้วค่อยนั่นก็เหมือนกับที่ว่านั่นแหละปัญหาโอ้เยอะแยะมากมายนะทับถมหมักหมมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นแล้วนะอันนี้นี่สำคัญที่สุดเลยนะนะจะขอฝากไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราต้องอายุมากแล้วค่อยศึกษาก็ยังว่านั่นแหละโอ้ยอาจารย์เทศน์ในคนมีอายุฟังเนี่ยเหมือนเข้าใจนะเหมือนเข้าใจเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ถามเรื่องที่เราพูดไปนั่นแหละถามสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละก็เหมือนกับไม่เข้าใจไงทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้สำคัญนะพวกเรานะถ้าคิดว่าพวกเราจะมีความทุกข์อยู่นะคำว่าประมาณในชีวิตว่าเรายังมีความยังร่างแข็งแรงอยู่เรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ยังมาทำประกอบคุณงามความดีไม่ให้ทานไม่รักษาศีลโดยเฉพาะการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการศึกษาธรรมะนี่แหละนะศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษานี่นี่ไม่ได้จะคนแก่ศึกษานี่คำว่าศึกษานี่หมายถึงว่าศึกษาทุกคนเกิดมาต้องทุกหมดทุกคนนะคนศึกษาธรรมะก็ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทุกหรือว่าเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตทำให้ชีวิตของเรามันมีความสุขนะความทุกข์มันน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะนี่เป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะอัปมาโดอัปมาโดมัจโดประดังใช่ไหมความประมาทเป็นทางความตายอัปมาโดอมตังประดังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายว่างั้นเถอะถ้าประมาทเป็นทางความตายถ้าไม่ประมาทไม่ตายตายจากอะไรจากตายจากคุณงามความดีจากความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทรัพย์สินเป็นต้นนะอันนี้ขอฝากไว้นะเรื่องความไม่ประมาท
1: นี่พูดถึงเรื่องบัณฑิตนักปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมของผู้ที่เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลให้ทานเองแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติถ้าชวนผู้อื่นด้วยก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแต่บุคคลที่ชักชวนคนอื่นเฉยเฉยแต่ตัวเองไม่ให้ทานเขาก็จะได้บริวารสมบัติแต่คนบางคนก็ให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นก็เรียกได้จะทรัพย์สมบัตินะแต่บางคนไม่ชวนเลยไม่ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทั้งสมบัติทั้งไม่ได้ทั้งบริวารสมบัติอันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ได้ฟังเป็นบัณฑิตก็ไปชักชวนคนอื่นให้ทำเพราะว่าอยากจะได้ทั้งสองทางอยากได้ทั้งสมบัติอยากจะได้ทั้งบริวารสมบัติพอไปชักชวนแล้วก็ไปชักชวนคนอื่นเขาก็ง่ายอยู่แล้วที่เขามีทรัพย์นั่นนะแต่คนที่มันยากก็คือมหาทุกขตะมหาทุกขตาเนี่ยเขาชวนก็บอกเป็นความคิดที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะความยินเนี่ยพวกเราลองพิจารณานะอาจารย์จะสะดุดเรื่องนี้แหละเรื่องเนี้ยโอ้ยเอ้ยว่างั้นเขาชวนให้ทำบุญนะท่านเอ้ยคนที่ให้ทานเป็นสำหรับคนมีทรัพย์ว่างั้นข้าพเจ้าเป็นคนยากจนว่างั้นข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์ที่จะทำบุญบัณฑิตเขาฉลาดเขาเลยบอกว่าอ้าวนี่ก็เพราะเธอคิดอย่างนี้แหละเธอคิดอย่างนี้หลายพวกหลายชาติเธอถึงเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงเกิดมายากจนเพราะเธอคิดอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ทำให้ทานไงแล้วเธอก็จะให้ความรู้สึกอันนี้ความการเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นต่อไปอีกหรืออย่างงี้เนี่ยมหาทุกขตาก็เลยได้คิดไงได้คิดว่าโอ้มันอาจจะจริงอย่างนั้นงั้นผมขอจองพระรูปนึงเห็นนะในขอจองพระรูปนึงทีนี้พอได้พระไอ้จองรูปนึงแล้วก็ไปทํางานนะมารับจ้างเพื่อจะมาเลี้ยงพระนี่แหละรูปนึงนี่แหละนะพอไปทำงานทำการแล้วก็โอ้ยเกิดความร่าเริงเพราะว่าคนไม่เคยทำบุญดีใจมากนะพอรุ่งเช้าไปจะไปรับพระที่ทีเนี้ยเออบัณฑิตลืมนี่เนี่ยลืมจดบันทึกไว้เพราะคนเดียวจำเอาดอกว่างั้นเถอะจำเอาก็ได้หรอกว่างั้นคนเดียวแต่มันลืมที่เนี้ยความจำเพราะมันเยอะพอไม่ได้พระมหาทุกขตาก็ทำไมเธอให้ฉีบหายท่านใช้คำว่าฉีบหายนะแปลกนะคนโบราณน่ะนะทำไมทหารทำไมให้เราต้องฉีบหายด้วยว่างั้นเขาคิดขนาดนั้นเลยนะบัณฑิตก็เลยบอกโอ้ยเราขอโทษงั้นมีองค์หนึ่งนะที่ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยว่างั้นก็คือพระพุทธเจ้าไปเราไปมุ่นพระพุทธเจ้าเราดูถ้าพระองค์จะโปรดเราเนี่ยนะพระองค์ก็คงจะรับว่างั้นมาตุกตาไม่สนใจเลยเดินดุ่มไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงไปโปรดข้าพเจ้าได้เถอะไปฉันที่บ้านข้าพเจ้าพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให้เลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลก็จ้องรออยู่ที่จะรับบาตรพุทธเจ้านะเพราะไม่มีใครได้รับไม่มีใครนิมนต์พุทธเจ้านี่พอได้

าก็ไปนะพุทธองค์ไปพวกเศรษฐีพระมหาศาลขหบดีทั้งหลายตามพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ไปเห็นบ้านทุกขตาไม่มีอะไรกินก็คงจะเราจะถือโอกาสนิมนต์พุทธเจ้าไปฉันที่บ้านตัวเองว่างี้นะเออพอไปที่ไหนได้ยังไม่ถึงบริเวณเลยได้กลิ่นอาหารกลิ่นหอมเหมือนไม่หอมได้ไงพระเย็นลงมาทำอาหารให้เออเทวดาลงมาประกอบอาหารว่างั้นเถอะเทวดาลงมาทำทีเป็นคนเดินทางเป็นคนนั่นแล้วก็ไปบ้านหามหาทุกตะไปถามภรรยามหาทุกตะว่ามีอะไรข้าพเจ้าช่วยไหมข้าพเจ้าเดินทางมาข้าพเจ้าจะทำงานแลกเงินโอ้ไม่ได้ทำมีอะไรหรอกจะทำอาหารเลี้ยงพุทธเจ้าอุ้ยข้าพเจ้าเป็นกู้เก่าเป็นพ่อครัวเก่าว่างั้นเถอะนะข้าพเจ้าจะช่วยนะที่ไหนได้เทวดามาทำมันนะนะอาหารหอมกลิ่นหอมพุทธเจ้าเสด็จมากับพร้อมกับทั้งไอ้พวกพระมหาสันติมหาจิตติที่จะรับบาตรพุทธเจ้าพอได้กลิ่นแค่นั้นแล้วโอ้กลับเลยนะเนี่ยแล้วพุทธองค์คงไปโปรดให้มหาทุกขตะทีนี้แต่พูดถึงเรื่องธรรมาธิฐานคนก็ธรรมาธิฐานก็บอกว่ามหาทุกขตะทำบุญแล้วมหาทุกขตะได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นปุคลาธิฐานคือเศรษฐีไงเศรษฐีขับบดีทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นทุกขตะได้บุญก็เลยอยากจะได้บุญกับมหาทุกขตะก็เลยเงินมาร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยนะเอาทรัพย์สมบัติมาร่วมอนุโมทนาด้วยเนี่ยมหาทุกขตะทำบุญครั้งเดียวนั่นได้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพราะว่าทำหมดเลยตั้งใจทำด้วยความใจเต็มที่เลยว่างั้นเถอะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการให้ทานแล้วก็พูดถึงย้อนถึงเรื่องอดีตอันนี้มาชอบนะชอบตรงที่ว่าคำพูดของเขาเนี่ยนะมันทำให้บัณฑิตได้สวนคืนไงโอ้ยการให้ทานเป็นสำหรับคนมีเงินมีทรัพย์ว่างั้นให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนไม่สามารถที่ทำทานให้หรอกโอ้ยสหายเอ๋ยว่างั้นบัณฑิตว่านะคำความคิดของท่านอย่างนี้แหละที่ท่านเกิดมายากจนไงพอคิดอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ให้ทานว่างั้นเธอก็ยังจะให้ชีวิตของเธอเป็นงี้อีกต่อไปหรือว่างั้นเออเขาก็คิดได้บ้างนี่นะคิดได้เออน่าจะเป็นนะงั้นขอจององค์นึงอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้น่ะนะอันนี้ตัวเองเล่นเงินตัวเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้น่ะนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะ
ง่ายนิดเดียวเองเรื่องอันนี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: กราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานนะ

0: อดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
1: เป็นส
0: ีเลยเหรอเขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือเพื่อเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังไม่ใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดเกินๆเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าเออจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งประทูสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายักษ์นางอย่างนี้ฤาษีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสามัคคีใช่ไหมฮะเออสารรักสารสามัคคีคือไงท่านไม่ต้องไปสารมันหรอกไม่ต้องไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ใครเข้าแล้วรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสามัคคีกันมันจะมักจะทำลายถูกไหมฮะอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันเหมือนกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแต่สามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะขว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจพอมันดีใจเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหน่ว่าไอ้ที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหน่มาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนคว้างแหน่ก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินนะทำให้แหน่แตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหน่มาสนิทกันเนี่ยระวังนะท่านนะท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนเราว่าตามสิดูๆเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูๆเขาไปก่อนผ่อนๆให้เขาบ้างฟังๆเขาวิจารณ์เพื่อให้คนเราบางทีดูๆเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทแล้วใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอัคเรดกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูเข้าไปก่อนล่ะเอออาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูเข้าไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรรัตน์เป็นพระนามของใครจ้าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมัน4หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าต้องขื่อที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิด อาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีเราลูกคนจนคนแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจหนึ่งรังเกียจความจนสองรังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝ่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพื่อเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมาเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมุติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมมโนประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาสึกไม่ได้กันท่านถ้าสึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจะถึงเป็นพ่อองค์พ่ออ่อนนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยสึกไม่ได้กันท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวนั่นจะเป็นการลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งการโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นว่าสุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปนิโตติปวิจติถ้าประกอบได้หลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนกูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตาคิดไขลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอเด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเอาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะฉะนั้นเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านและที่นั่งนี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ได้ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี้ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกบาลเพื่อให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000-50,000 แล้วลอกมาก็ 200-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูก แต่มันลอกเราไปราคา 50,000

ประเทศอะไรท่านงงงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะคนไข้เยอะใช่ไหมดูว่าที่เขาเป็นลายๆนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงอ้าวเขามันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช้อะไรละลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือนะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆละเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านนะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพระเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรต้องเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายอย่างเงี้ยท่านดอกไม้อย่างเงี้ยคุณกลับประเทศ เห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรถน้ำลายรถน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกลับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเถอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเครียดเนี่ยอะไรครับถ้าท่านลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดและถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะมีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะคนไทยมันลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละธาตุนะฮะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆไม่ต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะไม่ต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยแล้วท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสองก็ตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่จะมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้นะฮะมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาแต่มาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านไม่มีอะไรแล้วมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกริ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะบอกถามญาติท่านคุณมีพระกริ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวแต่ไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอ เสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองเนี่ยไม่ได้นะท่านนะบางคนรู้ไปหมด
คนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวนไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ได้ปะและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องของเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสพคารวะเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายประหลัดเนี่ยศรีพัญญาประหลัดฉันเคยโทรไปมั้ยพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านประหลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วมาการเป็นพญาประหลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาเราจะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง 3:00 น.คืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่มั้ยท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวมั้ยอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบี้ตะบันโทรมาตั้งแต่เช้าบางคนกี่โมงแล้วเนี่ยโมงครึ่งแล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างไงเนี่ยก็มันผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีกาลัญญุตาอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีกาลัญญุตาของคนด้วยมีปริศนิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พระท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าแล้วนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูนะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีโอกาสคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองหรอกฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่าแต่ว่าจะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก๊อกคนแก๊กนั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาครับเดี๋ยวใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจเนี่ยไม่ได้ตำหนิท่านนะบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8
9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมดูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะของตัวเองเรามองแค่นี้ลองไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆสิท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพลาดพลาดจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทม.ไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโรออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลั่งอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชิระพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจากใครท่านกทม.ไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทม.นี่แหละอบรมแล้วก็พัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็จะอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมั้ยก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทม.จำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความหวังที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในครางฮือๆเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาจะได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดเชื่อบางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลูกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหมพ้นรับปากเขาไปแล้วท่านมาขาเดี่ยงมาไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนทำไมไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งๆเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาโรงพยาบาลเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะ
อีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอะโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปเชื่อสาร

ที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพรัฐบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้ามันที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณไปบานบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดปรารถนาเลยไม่จำเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าเออแล้วพระก็เจ็บกันงงๆแง่งๆนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอโอดินใช่ไหมเพราะเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปก็เค็มปี๋เป็นโรคไตเห็นใจพระเออชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอ่ะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลในเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นันยามเดียวถ้าพูดจากันมันดีอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงออกไปโน่นพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงนู้นเราพยายามปฏิบัติหมดเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านอายามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมาเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าถ้ามีความเคารพท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตตาเอาปรมังเลยเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่ๆอะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายพระกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะรักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวกรมมรพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นโสเภณีที่พระกษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุดแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานอ่ะแปลกไหมถ้วยชามกินกันไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดไหมท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทางกินทำไมแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบ

ตามบ้านน่ะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่งแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้างแล้วมันเปล่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าจะมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายผู้ชายทั้งหลายก็นึกว่าอีนี่คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไปดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะไม่ต้องกินกินมันนี่ลูกเรานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเธอหน้ายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะจะมาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เข้าไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะพระดุวะมอชิวะกุมารพัทพอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกุมารพัทกุมารพัทเนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไม่ได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กุมารพัทก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานไอ้สถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับถึงแม้แต่ต่างเมืองต้องรับแต่ชั่วของมันสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติคิดอาแผงลิกาเพศเป็นศิษย์ลูกคนก็อาจพบเป็นเบทีชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกว่าชั่วของมรพัฒน์พาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บางแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือไปเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากไม้ถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกรากุมภาหน้าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไขนิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบๆไปสั่งมาน้ำปลาหวานเขาไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะฮะ

ก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกให้ดีแล้วก็เอาไก่ตัดชับแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยนี่พระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงกับท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนักคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันนะท่านก็พระราชามหาสัตว์เจ้าฟ้าชั้นดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันพระใหญ่จะรู้เลยวันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนุเคราะห์เสร็จช้าๆต้องเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านต้องเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านแต่ไม่ได้แค้นละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างเอามาก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหัวคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายมาชิวก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอป่าวพยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอหนุ่มๆเขาจะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่านวันที่ชิวกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบทเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศสมัยก่อนเทศใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้บอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะแต่มาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้ไม่น่าเขาเหมือบแล้วน่าอ้วกเขามองเนี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือด้วยคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็ไม่ยินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกู
ขึ้นใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ใช่ไหมท่านปัญจวัคคีย์ก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองอย่างเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะพนมมือไหมพุทธเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้พนมมือให้ได้เทศจะพนมมือท่านเทศจะมาพนมมือกันหมดให้รู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองอย่างเงี้ยกำลัง

ถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะฮะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขาลูกก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือซะก่อนขอไปรักษาเศรษฐีบอกจะรักษาได้เมียบอกจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมาละยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้7ปี7เดือน7วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมาไหมครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาอะไรเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรตอนที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมาท่านแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังมาชมกภาก็ปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้วก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีต้องกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระแวงระวังศัพท์รับสั่งสารอยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3โมงครึ่งก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพและการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านชื่อไอหยก

0: ยู่ห้องจ่ายยาเออมันชื่อเล่นๆชื่อโยยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่มันเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอ้หยกไอ้หยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันเลยท่านประหลาดมากส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนหนึ่งแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องยืนในความอดทนท่านเพราะต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดๆกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาเนี่ยมันจะได้เดือนเท่าไหร่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามบ้างคนไข้พยาบาลอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไม่แปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปรงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าๆเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปเออแล้วอย่างอื่นอีกนะท่านมีแต่สิ่งที่เรียกอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านแล้วอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงเออที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะเพราะฉะนั้นท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนๆครับเป็นหมอมายกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินบ้านนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นน่ะเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะๆฟันจะแย
1: ่ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปสวัสดีค่ะ

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมตั้งตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ญหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีต Design Leader ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart, Head, Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ทิงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม.3 ม.4เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบ

รายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการของคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะมีการปรับใช้กระบวนการดีไซน์ thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์สองท่านนะคะชื่อว่าบิลเบอร์เน็ตกับเดฟเอเวนส์นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่สแตนฟอร์ดดีสคูลสังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการดีไซน์ thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยึกๆไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ
เมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแล้วจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตก็คือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะดีไซน์ thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนด์นั่นเองการลงมือทำทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะ
ตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือ
ไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเนี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็น

0: นี่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อาจจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกัน
1: ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
2: ก็นันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
1: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเชอร์พอช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึง
3: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมศวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาเพื่อการท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
1: ก็คือเป็นวิคณิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.แล้วอีกปีกว่านี้ก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
3: ถ้าเรียนจริงอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
1: น้องเชอร์พอคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอร์พอมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอร์พอลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
3: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
1: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเชอร์พอเขียนว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
3: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
1: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้สนุกดี
3: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้นอัน
1: นี้ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
3: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
1: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเชื่อพอเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็อาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่เมย์มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสัง

0: เกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
1: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริง
0: ๆ
1: มันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
0: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
1: ีดอัพค่ะ
0: กีดอัพคือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันเราก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามกับนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงน้องอาจจะแบบอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอร์พอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

ึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่21 สิงหาคม 2569นะคะวันนี้แม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่เรายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทางด้านตะวันตกนั้นยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะคะที่วันนี้จะต้องติดตามเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ําก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสาเหตุที่ฝนลดลงนั้นนะคะเป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

0: ใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ภาพรวมฝนของไทยก็ลดลงตามไปด้วยค่ะและจากแผนภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือแผนที่เสี่ยงภัยนะคะสำหรับจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีที่วันนี้มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะสำหรับคลื่นลมทางทะเลนั้นก็ต้องเฝ้าระวังค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางอย่างระมัดระวังโดยประกาศฉบับต่อไปสามารถติดตามได้ในเวลา 17:00 นค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะจังหวัดตากวันนี้มีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีและต้องจับตากาญจนบุรีซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงเย็นเตรียมรับมือฝนและเผื่อเวลาเดินทางกันด้วยค่ะภาพรวมวันนี้นะคะฝนจะลดลงแต่ว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกก็ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะตากและกาญจนบุรีที่ได้ย้ำไปนะคะบอกว่ามีโอกาสจะเจอฝนหนักมากค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือค่ะฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ของรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช
1: ่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพิ่งป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติไปที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลย

0: เฮ้ยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์

0: ก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
1: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญ

ที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่า

เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตเวทีธรรมต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลภวันธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทย เราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเขาเช่นเดียวกันเราต้องข้อต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมข้อร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูลรัชกาลรัชกาลที่10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ก่อนได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจัดชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออำนวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานตีแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้น

ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดแต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้กระทบต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นเพราะถ้าไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระธรรมเอกวัลลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิต

ดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นนะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลกับสภาวะธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธาน
ให้ทำทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเพราะได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้ง3ประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณเนื้อกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโลกก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธัมมังสะสังขังเอหิสการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปัณาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษสานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภะคะวันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าว
โยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะ
ตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขัน

โทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใด

0: ภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพะหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามระเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้

ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SMEs Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับ

ธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตาข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็ฮิ้วสตาร์ตามกับเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝ่อครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับ

0: พอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆกันมาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันหนึ่งทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะฮะกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาหน้าอกด้านซ้ายว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่จะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละพละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงห์สนามสุขนะถ้าเราจะมองความเด็กก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวก่อนนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์นึงจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6โมงผมมากันบ่าย3โมง4โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะผมได้เป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไปก็เนี่ยมันเป็นแมตช์ประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่นคิงส์คัพตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วยคิงส์คัพเนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่1ผมก็ตั้งปฏิญาณไม่ได้ใจว่าปีนึงถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่น แต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคิดว่าผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกันเนี่ย
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่นิวัฒน์ก็ชักชวนเข้ามาเอามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคืนนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะซึ่งเก่งที่สุดนะครับ
3: ไปก่อนเนาะ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมเรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำใจอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้ก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าพูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้
5: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
6: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
7: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกนะครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่ง ือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุ

0: เราก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็เราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
1: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
0: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดแอคคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกันหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกๆเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะฮะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
2: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
3: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงสนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
4: ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงสนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือกับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
0: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ์
4: ทีนี้ใครมีคำถามกับ

0: ถามคุณอาบ้างครับ
1: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
2: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
3: ครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
2: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันถ้าหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
4: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
2: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามางี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกรงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกรงและให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกดอปคิกลูกดอปลูกดอปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือดอปเอา2 อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรลูกแปรก็ดอปได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นถ้าจะเลียดเรากดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับดอปคิกหลังเท้า

ต่อไปนะครับดอมคิกไปแล้วฮาร์ฟบอลเล่ฮาร์ฟบอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเล่นะครับฮาร์ฟบอลเล่ตกลูกยิงประตูในฮาร์ฟบอลเล่เดี๋ยว2 อย่างเลยฮาร์ฟบอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวเราทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกลับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกลับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมันนี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นมั้ยหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

เดี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากั้นลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้สเวิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อ

0: มีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาต๋องอิงวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้อง

0: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแบบบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงสนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วถ้าเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพริกขี้หนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมแล้วบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
3: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงสนามสุข

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายปรัชพลนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวนภัสริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8

รูปเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบูรณิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน 1,038 รายสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569รวมกว่า 63.67 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีอาทิบ้านทรงงานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สกายวอล์กร้านกาแฟและโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอาทิปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทราท์ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทซุงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ
รมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดติมันนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยวัดบางตะไนวัดปฐมนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปัตถิทานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมันดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะ
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชาคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวน

หาดทิพย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รูปนี้ในหลวงรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ

0: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
1: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
0: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
2: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
0: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
1: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
2: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ไ
3: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะ มีไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานจริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะ
2: ประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค
0: ่
2: ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนอะคะ
2: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะ
0: คะ
2: ก็จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะงั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
0: ้ค่ะ
2: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เนี่ยค่ะ
0: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
2: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมา คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
0: หอบเหนื่อย
2: ค่ะจะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
0: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
2: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่2กันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่1ค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้
0: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
0: ี่
2: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
0: ก็คือแบบที่2แล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่1ก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่2ก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน คนอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ์คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อน แล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้น นะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหาย
0: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
2: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนาะโรคเบาหวานจะมีอาการเช่น ปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค
0: ่
2: ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้รวมถึงคนกินเก่งอยู่แล้วด้วย
2: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
0: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อย
2: ๆค่ะ
0: แล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเงี้ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
0: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยหรอ
2: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง
0: ค
2: นที่อ้วน
0: ค
2: ่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
0: ค
2: ่ะเนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
0: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
2: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: โ
2: อหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมีหนึ่งเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่นี้เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
0: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
2: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหร
0: ือ
2: ว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป
0: ็
2: นต
0: ั
2: วเลขค่ะ
0: แล้วนอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
2: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าขัดไม่ออก
0: ค่ะ
2: นะคะอันนี้ก็แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่
0: ะ
2: จะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
0: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
2: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
0: ค
2: ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ค่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
0: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
2: ก็จะหายไปใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: จะดีขึ้นหรือหายไป
0: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหาย
2: อาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
2: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
0: ได้ค่ะวิธีการรักษาก่อนก็ได
2: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
0: ไม่ได้หายขาดใช่
2: ไหมคะไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็อาจจะหายได
0: ้
2: นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
0: ้
2: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้ง
0: นะคะ
2: อะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหร
0: ือ
2: ว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง คุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยานี้ก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี่ยชอบมาด้วยกัน
0: งั้นของคู่กันเลย
2: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่สองไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี่ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
0: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
0: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
2: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
0: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงคะ
2: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค
0: ่
2: ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ยหายดีขึ้น
0: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
2: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
0: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
2: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
0: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะคะโรคเบาหวาน
2: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
2: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะ
0: คะ
2: ก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100
0: ค่ะ
2: ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
0: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
2: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
0: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
0: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
2: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
0: ค่ะ
2: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
0: ่มีการเคลื่อนไหว
2: บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลด ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
0: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานหวานเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
0: ้ค่ะ
2: ค่ะ
0: น้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
2: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
0: วิปครีมอย่างเงี้ย
2: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วนวิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
0: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่1ก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอันที่2ลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลเหลือ40 50โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
0: ์
2: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
0: ครึ่งเลย
2: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
0: ไม่ไหว
2: หยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
0: ค
2: ่ะให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันนี้ก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่ารำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
0: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอะค่ะ
2: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสรสไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันหกแรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
0: อันนี้เป็นสูตรเลย
2: สูตร661
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาราวนิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7แปด9ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

อันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาเม็ดเอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ทีนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเคี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลย

0: จะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะเคาให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คู่เข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมา
1: ม ันใช่เหรอคนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างเนี่ยจะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทํางานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆ5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: สบู่ทั้งนั้นดีเค้าไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะ

0: ทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้ฉะนั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมนึงก็ต้องมีคนที่ค่อนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ทั้งมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัยด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็จะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: สวัสดี
1: ที่เราต้องให้น้ำเขาอ่ะ
0: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นอ่ะคู่ฆ่า4คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์

หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้ครับจนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จเราก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นกันเลยครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทําให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกําลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทําในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทําสวนทําไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกําลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกําลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทําซ้ําแต่ว่าการทําสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกําลังกายก็ช่วยลดน้ําหนักได้ช่วยคุมน้ําหนักได้ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมาไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกัน

0: ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้ครับซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
0: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันนึงก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
0: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่มั้ยครับ
0: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจําง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนําว่าให้พี่ฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทํากิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทํากิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้นแล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
2: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทําในทุกๆวันอย่างสม่ําเสมอครับมันทําให้เราได้เห็นว่าการลงมือทําอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คําตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
3: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้ด้วยครับคุณหมอ
4: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
3: ครับ
4: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
3: ครับ
4: ผู้สูงอายุเองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
3: อืมเกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันออกไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

ว่าฝ่ายชูชกแกเหลียวแลมาน่ะไม่เห็นสองนัดดานะมาหลบหนีหายจึงผู้ตัดทอนน่ะเป็นข้ออภิปรายว่าเป็นเหตุฉะไหนน่ะไม่เหมือนเขาลือว่าชาวโลกน่ะเขาลือนกกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรนั้นน่ะเป็นคนซื่อให้ทานช้างต้นน่ะฝูงคนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระผู้ที่ญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่าง

ทาวะนันนานาวะมายะรายนาวะทรงชุ่มงามนิฉันฉันตามเอามาให้นาวะแล้วเสด็จปายะที่ลิมามนานาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานิชาลีกันหาขึ้นมาเป็นท่า

ร้องเรียกแม่กันหาพ่อชาลีจะเอาอย่ามัวชาที่อยู่ใหญ่เล่าปล่อยปล่อยหายไอ้พามเท้ามันมาตัดพ่อนี่เจ้าอย่ามัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตร

ปวเรเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกศกรุงศรีวิลาศใหญ่นอพ่อไม่องอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจาเอาเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้าเราก็เป็นขัตติยะมาให้สมุติวงวินแต่สุดกันศาสตร์ไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลยพระลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าพระปิตุลงทรงบรรจงหลักพระผู้

ใครที่จะข้ามได้เปรียบประเหมือนหนึ่งตำพาวรำได้ของพานเน็ตถึงแกนตกแต่งต่อติดเป็นกังวานประกอบประกับกระดานตอกตึงตะปูตะปียิ่งกลึงกระชับคิดพืชเหล็กตีติดตอก

องระยางแยงอยู่มันคงฝากทวนทงอยู่เลี้ยวเลี้ยวทงสักขาปิวสัมบาดฝ่ายอันนายช่างจำลองจำลายลายลายลายคายกับรูปสัตว์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เล่นดูมรสุมแล้วก็แซ่ร้องบันทุกสิ่งคลองลงในระวางทางวิทน้ำทำเป็นชงลงอับเช่ากันคงประจุเพียบสามเผานี่ก็มาภา

ยิ่งโหดังยิ่งรวยหนักนะโยมนะโอ้เงินทองจะไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากสระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุลเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองสักบาทสักสตางค์พ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาชูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพามว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคต

ตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาชูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลั้งจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาชูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันออกมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี่ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาชูชกกันแล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณนั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพามและเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้สั่งให้ช่วยบอกพระแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พามนะหรือโหดนะมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพามคอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมฟังเจียนซาทุกยกนินทานมินายาไปลาน

ตัมพามกันตีให้ด่วนเดินกันหาน้อยน้อยละห้อยระหียนากาปกงากาปีร่างหอกละเหินเอาฟืนพระองค์เอาตรงนะ

มันเล็บมาในบาททำบงนะเย็บหินนะในดงนะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบมมาแทบจะบันเร

ก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฟันใจนะเจ้าจงงานแข็งพันธายะเตียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าว่าจันนันรายาแกงคอยาเทียนตีนะวันน้องนะเอาจงเดินตามนะพี่ปายาเธอ

อนก็เห็นจะหมอรันนาหนาเอาเมื่อชาติก่อนเราได้เคยภาคลูกนกเอาชาติก่อนเราเคยได้โชคลูกกานาว่ากามก็จึงสันนองก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามันดาเทียนแต่

ไอ้นี่แม่ไปชมมาคนอื่นก็มันฉันเชิญที่ไหนนะเอาเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกยานี่แม่กันตกทั้งวีนและกินแต่ระกำนี่ดวงแม่ฉันช้ำนะอีกแล้วนะนะฉันต้องเบื่อเนตรนะหรือบายนะนะไปเที่ยว

ียกเหมือนน้ำแม่กะเยียเรียกลูกนายไพโสนนะจะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนานะเอาฝ่ายเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเตี้ยจริงเขียวหน้าล่างมีตะลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลียวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันหน้านะว่ากันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วนะมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจานนะจงเอ็ดละ

นูนะเขาชื่อมัตรีนะธรรมาทางนี้นะให้ติดตามมานะธรรมาไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นาว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนะตะพามมันจะเชือดให้ปากซ้ายว่าโอ้แม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุ

พาลูกทั้งสองโสดมาทางนี้ชื่อว่ากันหา

นตามมาให้จงได้โดยมังคาลายพายลางหงตรงตลอดทอดเดียวกันทาง

นี่ก็เกือบจะพ้นปันตูป่าไปเนี่ยยังแล้วเฮ

สงสารเอ้ยหน่วยจองดันลุนสามสวัสดิ์เมื่อนิลาดลางห่างพมานดังว่าพรามฉันลาตาแก

ติมาอิมินาปะกาเล

กดต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนโยมหญิงโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี่ประการนะว่า

ที่น่าให้มีสีสันเอาผุดพองผิวพรรณเหมือนดังเงินยวงว่าสุวรรณสุขาก็อย่าได้นาวาโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้ยะรวยล้วงนะให้สุขนั้นเด่นนะฟ้าสิงทั้งปวงนะให้สุขรู้ล้วงคายเดือดนั้นร้อนนะให้สุขยามนั่งนะเอาเดินยืนนอนนะเอาสุขท้าวอนก็ไปทุกที่ว่านะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนะวสานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนาอายุครบจำนวนนะว่าสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั้วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมันเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุมเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายให้ท่าวอนนะว่าอิทนะชิตังนะอุปัชชิตังนะให้สมดังที่รูปอวยพรนะที่ออกจากอกในดับโลกคายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนะและลดนะกำพีนะในอ้วนสารโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นะจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันนะทุกนะทุกคนนั้นและดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวชสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแก่กระทำสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

0: แคทตี้มันดูอะไรอยู่ลูกหัวเราะ
1: หนูดูเขาเชิดตุ๊กตุนของต่างประเทศอะค่ะ
0: แล้วยายขอดูด้วย
2: มีค่ะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตุนของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแบบว่าขยับปากแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็แล้วก็เดินไปมาค่ะ
0: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องหุ่นกระบอกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายพันตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเหรอมีนะ
1: ยายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอะคะ
0: ได้สิค่ะไปหนูก็เอาที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
0: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
0: ไปเลย
1: หนูเซิร์ชจะปั้นตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูอะค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบดิเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ
3: เมื่อคุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับและแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
4: สวัสดีครับเคที่
0: สวัสดีค่ะคุณครู
4: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
1: ้เพราะว่าหนูเสิร์ชดูใน YouTube อะค่ะแล้วมันมีตุ๊กตาที่มันพูดได้อะค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยมีบ้างไหมคะ
4: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไทยโบราณก็จะมีหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ่นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย
0: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว่ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อยๆของไทยเรามีแบบนี้โหน่าชื่นใจค่ะ
4: ที่บ้านตุ๊กตุ๋นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยการเชิดหุ่นกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยตัวจิ๋วแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองเรียนหัดเชิดหุ่นกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยมันมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยไหม
1: โอเคค
4: ่
1: ะ
4: มาเลย
1: ไปกัน
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์หนึ่งแห่งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
4: แล้วก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าขายได้เท่านั้นเอง ราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือคุณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปคือผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดหุ่นกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขบ้างสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมากสุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราอีกต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันหนึ่งพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจนไม่มีแรงทำ

การเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแล้วก็รวมถึงการทํางานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือมันก็เป็นการออกกําลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นการออกกําลังกายที่ไม่ได้หนักเกินไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานการระวังตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่อยู่ไว้เชิดหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแป๊บๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วยนะคะ

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: มาถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยายกับคุณหลาเลยนะครับ
2: ค่ะ
1: เรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคนละตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะเพื่อไปที่ระลึกนะครับโดยที่พี่หนึ่งจะให้นะครับนี่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: เราถอด
1: เป็นหัวนะครับแล้วก็ระบายสีกันครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้สีนะครับซึ่งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะให้ผู้การคนละหนึ่งอันเล็กๆนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเรานะครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวแล้วก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษณ์สีทองเป็นต้นครับพระสัตว์หลุดก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้จะเสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวๆเขียนคิ้วดำๆปากแดงๆก็พอแล้วนะครับเอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง
1: ดูซิว่าคุณยายคุณหลานใครจะชนะเลิศนะฮะ

0: คุณยายจะเอาหน้าสีอะไรอะคะ
1: ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์อินทร์น่าจะมีตาสีเขียวเนาะ
0: แล้วของหนูจะเอาเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
1: เนื้อ
0: เนื้อคน
1: เออแต่เราต้องรูปอ๋อเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนาะ
2: แหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดูท่าจะเข้าทางเจ้าหลานเคที่ดูสนุกสนานธรรมัดธแมงซึ่งตรงกันข้ามกับยายจ๋าของเราที่ดูจะถนัดจับตะหลิวซะมากกว่า

0: ความเป็นมาของหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วก็ได้ระบายสีเจ้าหุ่นกระบอกไทยอันนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะแล้วก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เห็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมาร์กหน้ามากเลยค่ะ
1: ว้าวว
2: ันนี้ได้ทำแตกโทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมาร์กเหมือนมาร์กหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
1: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกครั้งที่มีแข่งมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืมไปจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะหุ่นกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำเสนอว่ามันมีหลากหลายทั้งหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จักต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะไทยไม่ได้ไกลตัวจากตัวเขา

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ้นกระบอกหรือการเล่นหุ้นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ตและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจดหมายเหตุทั้ง2ฉบับได้บันทึกถึงการเล่นหุ่นไว้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเล่นหุ่นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับมาจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า300ปีครับ

และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดงหนึ่งเรื่องแหมฟังแค่นี้ก็

การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้งสองข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วย

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให้
1: ขอบคุณค่ะคุณ
0: มาขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: ด้วยมากค่ะที่ได้สอน
0: มันไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: ปีใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับแค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อกันอย่างไรเขาจับกันอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านต้นตุ่นครูบอกไทยต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: นใจเรื่องหุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นตับไตแส้พุงอยู่เลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แค่หุ่นกระบอกก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้ดูค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
1: ทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ่นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ

จริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าคุณกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อๆไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชยล้าสมัยอาจจะมองว่าไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผม

0: มักจะบอกกับคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากงาของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราจะบอกกับพวกคุณ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาสมองได้นะคะ

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.บริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อ

การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ราติดเรื่องธรรมวุฒิอีกเหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดี

องค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าประเรียนสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดไอ้ว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาแล้วมันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นและสิ่งนั้นเป็นภัยตัวตัวเองทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความดีสำหรับเราเลย แล้วผู้ที่มี ผู้ที่ถือวายุทิคุณวุฒิชาติวุฒิธรรมวุฒิอติมานะรวมๆกันแล้วก็จะหยดเดียวเดียวดายตายอนาถเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายQ Q ยุ่ง Q ชนกันนะ Q ชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนจะได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับ Q ย่นใช่ไหมคิวยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกลูกศิษย์เอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนะด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแตรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรคว้างมันจะเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมหรอแล้วท่านทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มนะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันหงุดหงิดทำไมอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์หงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์หงุดหงิดมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่านและดูหน้าตาไม่ผ่องใสเลยเวลานวดเวลานะก่อนนอนเนี่ยโอ้โหไปเสริมสวยเนี่ยผู้หญิงนะฮะยกผู้หญิงไปนวดหน้าขัวหน้าผากย่นขัวคิ้วตรงนี้ย่นแต่ผมไปส่งลงปุ๊บนะฮะเงี้ยทะลุหน้าหน้าผากแตกเปรี้ยคล้ายๆกระจกรถยนต์แตกเปรี้ยแล้วทำบ่อยๆเข้ามันเป็นรอยถาวรเขาอ่านเราออกอาตมาเขาอ่านคนบางคนออกไม่ครบคนนี้มีปัญหาใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วคบไม่ได้แล้วก็มองไปเรื่อยๆว่าคงจะไม่ค่อยมีใครคบเพราะยิ่งไม่มีใครคบแล้วมันไม่เคยวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ยิ้มซะก็จบไปท่านพอยิ้มท่านแล้วนะรอยย่นระหว่างคิ้วมันก็จบไปท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าลงยิ้มแล้วคิ้วชนกันได้นะอาตมาจะยกพระประธานในวิหารให้องค์หนึ่งเอาไปเลยท่านแต่ท่านเอาคิ้วชนกันแล้วท่านลองยิ้มสิท่านก็ยิ้มไม่

ได้ถ้าใครทำได้น่ะจะยกพระประธานในโบสถ์ให้องค์เออการดึงหน้าผากไม่ยากท่านยิ้มเถอะตื่นเช้ามาก็เนอะอาตมาจะบอกตื่นเช้ามาเอารอยยิ้มทิ่มแทงทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทั่วหน้าพอตื่นเช้ามาตื่นแล้วลูกดีลูกดีลูกก็ยิ้มให้เขาซะก่อนเขาจะมีอะไรเขาค่อยว่ากันทีหลังถ้าเสียมาทำไมตื่นสายอะไรมันจะทันเขาไหมเนี่ยเฮ้ยธรรมะกินไม่ทันเขาถามว่าเด็กมันตื่นมาจะตื่นมาทำไมพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ายังมีรอยยิ้มให้คนนี่พ่อแม่อยู่กับบ้านไม่มีรอยยิ้มให้ลูกอารมณ์ลูกเป็นยังไงวันนั้นเขาไม่มีความสุขแล้วจะเกลียวกราดเรียกไปอาบน้ำลูกมันก็รำคาญไปเข้าห้องน้ำเร็วๆจะไปแล้วเอากินๆซะแล้วใครจะมีความสุขเถอะไหนๆแค่เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วค่อยๆพูดกันถ้าคิ้วย่นบางทีนะอันนี้ดูสับสามัญญาสับนะท่านนะถ้าสับหนักๆก็ลูกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานพ่อแม่ก็เหมือนกันตื่นรับเช้ามาเอารอยยิ้มทิ้งแทนทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทนนะยิ้มให้ลูกสิถึงลูกจะมีปัญหาแล้วค่อยๆยิ้มค่อยๆลูกไปเรียนนะลูกนะถ้าไปทะเลาะกับลูกตอนเช้าถ้าเกิดทะเลาะกับจิตวิญญาณกับความรักตัวเองรักมากทะเลาะมากท่านทำร้ายทั้งเขาทั้งเรานะความสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกลับมาพอกลับมาเย็นเอาอีกรอบหนึ่งได้สักสองรอบท่านเพราะยังค้างตั้งแต่เช้าตื่นมาแล้วต้องเอาพ่อแม่ยิ้มลูกสุขทุกหน้าลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาเป็นลูกก็ยิ้มให้พ่อให้แม่สวัสดีครับแม่ตื่นนานแล้วเหรอพ่อตื่นนานแล้วเหรอมีอะไรกินบ้างอ่ะก็เดินไปกอดสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจเขาก็มีความสุขแล้วเพราะเราอาศัยเขาผัวไม่ยิ้มผัวเมียยิ้มเริงร่าสุขอภรรตื่นเช้ามานะถ้าผัวยิ้มนะถ้าผัวยิ้มเมียก็ชื่นใจเอาตื่นแล้วเธอฉันจัดการอะไรเธอเรียบร้อยแล้วนะเตรียมข้าวเตรียมของไปแล้วเธอก็ไปปรุงอาหารเองก็แล้วกันสุขมันเข้ามาท่านมันสุขแต่เช้ากันท่านผัวก็ยิ้มให้เมียเมียก็ยิ้มให้ผัวสุขมาพลันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักถ้าเจ้านายเข้าสำนักงานก็เอาไปงานเพื่อเรามานานแล้วเหรอวันนี้ฉันมาสายผมมาสายนั่นนะเอามีงานอะไรบ้างมีอะไรจะนำเสนอมายิ้มยิ้มก็เดินยิ้มไปไม่ใช่เดินหน้านิ้วขึ้นขมวดมันก็นินทากันสงสัยเจ้านายทำไมถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็หน้าตาขมิ้งเกลียวมาชนะมันก็นินทากันท่านก็เดินเข้ามายิ้มให้อันสิท่านเป็นการสตาร์ทความรู้สึกของกันและกันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักลูกน้องยิ้มพริ้มพักจากสุขสันต์ลูกน้องยิ้มพระเจ้านายสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้แต่งตัวหล่อมาใช่ไหมครับโอ้โหหล่อไม่หล่อชมว่าหล่อเนี่ยก็โอเคแล้วนะท่านโอ้วันนี้โอ้ยเจ้านายสวยจังเลยหน้าบึ้งๆเนี่ยท่านชมว่าสวยนะสวยอะไรมาชมฉันนะแต่ความจริงชอบตะวาดเป็นงั้นนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็ปัดรุ่นปัดนี่ก็สวยแล้วท่านเดี๋ยวก็สวยแล้วชมเขาว่าให้พูดดีๆเขาว่าฝรั่งเนี่ยเขาพูดให้ยิ้มเขาว่าเจอหน้ากันช้าๆ good morning แปลว่าวันนี้ดีทั้งวัน good morning เป็นคำให้พรนะท่านคำว่าเราแปลว่าอรุณสวัสดิ์แปลว่าวันนี้ตั้งแต่อรุณรุ่งขึ้นมาเนี่ยจะพบความสวัสดีมีชัยทั้งวันเจอกันก็เจอกันวันก็ good afternoon เย็นเจอกันก็ good evening ก็คือก็ good night จากกันก็ goodbye zero นะได้เจอกันใหม่มันก็รู้สึกมีความสุขแต่คนไทยทักไปว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาหม่นหมองจังเลยเป็นเบาหวานเปล่าวะท่านลองทักคนอย่างนี้สิทำไมหน้าแก่คล้ำจังเลยล่ะ
เจอกันทำไมหน้าฝ้าขึ้นจังเลยนะทักกันยังแต่เช้าไม่ดีนะท่านนะหัดชมคนสมัครเปิดรอยยิ้มให้เขาให้ได้ดังนั้นลูกน้องยิ้มพริ้มพรักจากสุขสันต์ทุกคนยิ้มเริงร่าเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขถ้าทุกคนยิ้มเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขแล้วปัญญามันดีท่านแต่คนอารมณ์ไม่ดีใจมันก็ไม่ดีเพราะใจมันคิดไม่ดีทำให้อารมณ์ไม่ดีพูดออกมามันก็ไม่ดีแสดงสภาพจิตใจไม่ดีเขาสู้ชูแสดงสภาพจิตใจไม่ดีคือคิ้วยุ่งหน้าผาย่นไอ้นี่หนักเข้าไปท่านนอกจากคิ้วชนกันแล้วนะยังมีรอยบนริ้วรอยบนหน้าผายนี่แสดงทุกข์ซ้ำซ้อนและคนเขาอ่านเป็นแสดงว่าสภาวะจิตมีปัญหาเพราะงานเยอะเอางานเยอะไปดูสิฮะนักบริหารระดับโลกเนี่ยหน้าผากมันไม่ค่อยย่นหรอกท่านถ้าไปอยู่พิชานหน้าผากเขาตึงเป้งเพราะเขาคิดด้วยปากเขาไม่ได้คิดด้วยคิ้วคิดด้วยคิ้วเนี่ยโง่นะคิดด้วยปากฉลาดยิ้มเข้าไปยิ้มมันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรหนวดมังกรข้างๆแก้มจากจมูกมาถึงปากเรียกหนวดมังกรแต่ถ้าเราคิดด้วยคิ้วคิดด้วยหน้าผากมันก็ย่นขึ้นไปแล้วลบยากนะท่านนะลบยากทำให้คนรู้ว่าสภาวะจิตของเราปัญหาซ้ำซ้อนและเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคนอ่านหน้าผากคนเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงคนหน้าผากอย่างนั้นเสียและคนที่ไม่มีใครเขารักนับถือเคารพบูชาท่านที่มีอุปการคุณต่อเขาให้ไปดูหน้าผากตัวเองซะหน่อยว่าตัวนี้มันมีคิ้วมันย่นไหมหน้าผากยุ่งไหมท่านคิ้วมันยุ่งหน้าผากย่นไหมถ้าหน้าผากย่นหาสาเหตุของมันสิว่าคืออะไรกันแน่สำหรับเราต้องวิเคราะห์แสดงสภาวะจิตของเราไม่ดีเป็นคนใจไม่ดีคือคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีนะวาจามันก็ไม่ดีการกระทำมันก็ไม่ดีมันเป็นไปหมดท่านมันทั้งกระบวนการนี่เขาเรียกคนที่ใจไม่ดีคืออะไรคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากบ่นอยู่นั่นแหละใครทำอะไรก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่เคยสอนท่านบ่นโน่นบ่นนี่เหมือนบีบใบไม้แห้งเลยครับแครบครับแครบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเทียตมาประมวลมาอย่างนี้เพราะเบื่อพระเป็นเด็กวัดเบื่อพระจริงๆเลยท่านอะไรกันหลวงตาอันนี้ก็บ่นหลวงตาอันนี้ก็บ่นตอนนี้ยังไม่ได้มีเคราะห์ถ้ามีสิทธิ์จะบ่นเราแต่ถ้าเคยสอนเราไหมท่านก็ไม่เคยสอนใช้เราไปทำงานที่สำคัญสำคัญไม่ทันใจเดินบ่นแล้วเฮ้ยทำไมมาช้าเอ้าก็ทำไมไปวิเคราะห์ตลาดเลยให้ไปซื้อหมาก็มาช้าว่าเรามาช้าก็ตลาดมันยังไม่เปิดนะพอมาช้ากระดาษแล้วท่านเด็ดนะที่ตบที่กระทงก็ถนเครื่องนะอาตมาครับพอโตๆนั่นคือโอ้อย่างนี้ลูกเมียเขาถึงไม่เอาไว้เขาถึงได้มาบวชกันได้มาบวชก็จะไม่เลิกนิสัยอย่างนั้นอีกไอ้คนบ่นมากเนี่ยไม่ดีท่านบ่นไม่ต้องมีประสบการณ์บางทีบ่นนะบ่นเอาแต่ใจสองบ่นไม่ได้อย่างใจแล้วใครมันจะไปอยู่ด้วยอ่ะนิสัยขี้บ่นไม่ดีท่านแล้วสภาวะจิตใจเนี่ยยุ่งเหยิงแล้วก็รวมๆโลกก็มาบ่นฮะมาบ่นเพราะบ่นมากอย่าไปบ่นมากหน้าตาไม่มีความสุขแล้วท่านถ้าลงขี้บ่นจะไม่มีความสุขแล้วไปดูคนเอาไม่มีใครอยู่ข้างกายแล้วใครก็จะไปอยู่ท่านเสียงบ่นไม่มีใครอยู่หรอกพูดกระชากเสียงแล้วแล้วสภาวะจิตไม่ดีนะเป็นคนไม่สู้ชูใจไม่ดีไปกระชากเสียงทำไมก็พูดหนุ่มยกไว้เขาทำผิดเราไม่รู้แล้วครับอย่างนี้บอกหลายครั้งแล้วนะบอกหลายครั้งแล้วผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมอง เร่งระวังผิดสองภายหน้า
3ผิด

เอ้ยคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ้ยถึงสี่อีกห้าซ้ำอีกห้าหกซ้ำอภัยชนัยเพราะจะไปบ่นพูดกระชากเสียงเอาคนพูดกระชากเสียงโยมก็เหมือนกันบอกท่านเจ้าคุณทำไมพูดเสียงแข็งขึ้นแล้วเอ้าไม่ใช่นะอาตมาเป็นคนเสียงใหญ่คนเสียงใหญ่นี่เสียงมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าคนธรรมดาแต่ถ้าเสียงแหลมเสียงมันจะยาวกว่าถ้าลงเปิดลำโพงวิทยุโทรทัศน์เถอะถ้าจะปรับเสียงแหลมเสียงมันจะไกลเป็นเดินทางไกลกว่าแต่ไม่ได้พูดกระชากเสียงถ้าทำไมพูดไม่ใช่ใจอย่างนี้มาโยมจะเริญพรมีอะไรบอกอาตมามาถ้าเกิดหมาหอนขึ้นมาท่านไม่สวยหรอท่านเสียงเงี้ยเหมือนผีปีศาจแต่การกระชากเสียงนี่ก็ไม่พอใจอย่างยิ่งเราไม่พอใจเขาเขาก็ไม่พอใจเราเราไล่เขาเขาก็หนีเรา แล้วแก้ปัญหาไงล่ะก็แต่ดูที่ตัวกลัวที่ใจแก้ไขที่เราดูมันต้องดูที่ตัวเราเนี่ยดูนะเอาสติตั้งแล้วก็ใช่แหละใช้สำรวจพฤติกรรมของเราใช้สติปัญญาสำรวจพฤติกรรมของเราแล้วกล้ายอมรับสิ่งที่ผิดพลาดท่านจะแก้ไขได้ถ้าท่านไม่สำรวจจิตใจตัวเองนะฮะแล้วจิตใจมันเป็นตัวนะสั่งเป็นตัวสั่งให้พฤติกรรมออกมาทางปากทางการกระทำถ้าสำรวจได้แล้วก็ท่านจะรู้ว่าโอ้โหเราผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายใจตอนนั้นไม่น่าทำเราเสียลูกน้องเสียคนนะที่เรารักไปเสียคนที่ศรัทธาเราไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจะไปหาใหม่ที่ไหนได้แล้วท่านในคนบางคนในความสัมพันธ์บางส่วนคนใจไม่ได้จึงพูดกระชากเสียงเขี้ยงปากข้าวของเห็นไหมคนไม่ได้ใจไม่ได้ชอบเขี้ยงปากข้าวของเด็กก็เหมือนกันชอบเขี้ยงปากข้าวของสอนมาลูกถ้าอายุขนาดนี้หนูจะทำยังไงหนูยุคใครไม่ได้หรอกอยากได้ก็ทำเองสิลูกเอ้ยหนูทำเองนะลูกแต่บางทีเราสอนเขาไงเราเคยตามใจเขาเพราะเขาไม่ได้เขานะมีปัญหาแล้วบางทีไปเกิดในสังคมนะท่านในตลาดในศูนย์การค้าไปแหกปากร้องเป็นพ่อแม่ก็อายเขาเป็นเมียผัวเขาก็อายเป็นผัวเมียมันก็อายแล้วข้าวของไม่ได้มีไว้ปลามันไม่มีอะไรได้มาฟรีแล้วท่านแล้วเครื่องไม่ถูกคนด้วยนะเครื่องไม่ถูกคนนะก็ทำลายข้าวของที่ตัวเองซื้อมาแล้วพอเสร็จงานแล้วข้าวของมันแตกก็กลับไปโทษคนนั้นเพราะเพื่อแกเพราะคุณเพราะแกทำให้ฉันเสียข้าวของอันนี้ไม่ใช่เพราะเราควบคุมไม่อยู่กับอารมณ์วู่วามกับความที่เราใจไม่ดีได้อย่างใจก็ทำเอาเองสิถ้าทำเองไม่ได้ก็อย่าเอาแต่ใจตนเองหยิบข้าวของมาเนี่ยนะบางทีนะถอดวงถอดแหวนคว้างไปเลยท่านแล้วเสร็จแล้วได้อะไรนะสามีภรรยาทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันถอดแหวนคว้างมันละอาใจแล้วบางทีเขานะพอคว้างข้าวฟังของเขาไปเก็บมาให้เขามาพูดดีๆแทนที่จะกลับมารู้สึกสำนึกตัวกลับมากำเริบเมื่อพฤติกรรมกำเริบขึ้นมันก็ทวีตรีคูณเขาเนี่ยท่านผู้ชมเวลาแก่เนี่ยจะไปอยู่ไหนถามว่าจะไปอยู่ไหนอาตมาไปบ้านคนพักคนชราเนี่ยมองเลยโอ้โหมันจะบอกที่ไหนแล้วท่านมีอยู่ที่หนึ่งท่านคนแก่จะฆ่ากันตายท่านพกมีดมาผู้หญิงนะท่านนะแค้นกันแล้วคนนั้นไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะท่านมีเงินแต่แกไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรฮะเพราะคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากพูดกระชากเสียงเครื่องปลาข้าวของตบโยมอะไรนะมาถือตัวอะไรกันตอนนี้แก่ๆกันแล้วทำไมไม่อยู่ให้สบาย
ให้รู้พวกเราทุกคนว่าเขาทิ้งเราแล้วไอ้ที่มาอยู่เขาทิ้งเราแล้วพระจึงเก็บมาเลี้ยงไม่ใช่ที่ไหนท่านวาสนาเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ 15-16 ปีที่มาไปบรรยายเดี๋ยวนี้จะแก่พวกนั้นก็คงจะตายไปแล้วนะถ้าไปห้ามปรามนะท่านนะแล้วแหละเพื่ออะไรเพื่อที่เขาเพื่อแพทย์พยาบาลเพื่อหมอเหมือเพื่อผู้โดยการเขาก็หนักใจเก็บเอาคนมีปัญหาไปทางนั้นเลยมีปัญหาจากบ้านไปทางนั้นไม่ใช่ยากจนท่านแต่คนเขาอยู่ด้วยไม่ไหวและจะไปแสดงพฤติกรรมต่อกันและกันวันนั้นเทศนาสยามก็เพราะอย่างนี้ก็จึงทิ้งแต่อาตมามาดูโยมแล้วก็ดีอย่างทำให้อาตมานะคิดได้ว่าถ้าเป็นอย่างพวกโยมนะฮะเป็นอย่างพวกโยมนะฮะอาตมาก็ไม่มีใครเลี้ยงเหมือนกันให้สำนึกรู้สึกตัวบ้างว่าสำนึกตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเครื่องปลาข้าวของไหมเอาแต่ร้องขอบางคนเอาแต่ร้องขอขอไม่ได้ก็ร้องเรียกขอไม่ได้ก็ร้องไห้คนที่ขอใครจะไปชอบใจมีแต่ความโลภใจไม่ดีเห็นอะไรมันอยากได้ไปหมดเรียบเคียงๆร้องๆขอๆแล้วพอไม่ได้ก็นั่งงอขอไม่ได้แล้วก็มักจะต่อรองกับคนที่รักเราทั้งนั้นเมื่อต่อรองแล้วไม่ได้เป็นไงท่านมันก็ความสัมพันธ์มันก็ขาดไปนี่อาจจะต้องขอนั่งงอนั่งอีกนั่งงอนั่งอีกผมไม่ได้นั่งงอนั่งอีกบางคนนั่งงอนั่งอีกทั้งวันน่ารู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขสบายเลยนั่งงอนั่งอีกพูดจาจิกสับชอบพูดทิ่มแทงจิกสับเขาเหมือนอีแรงกินซากศพนั่นแหละจิกสับตลอดแล้วชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดชอบเปรียบเปรยเปรียบเทียบกับคนบ้านนั้นบ้านนี้ถามว่าคนประเภทนี้จะอยู่ใครได้เพราะใจไม่ดีคนโดนจิกสับมันปวดร้าวใจนะนี่เป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องความหลังเรื่องบางทีก็ทวงผู้จ่าจิกสับนะนับบุญคุณเอาคนที่จิกสับแบบนับบุญคุณแล้วท่านบุญคุณที่ตัวเองมีอยู่กับเขาบอกถ้ามีบุญคุณก็ขอชดใช้ถ้าแม่คิดว่ามีบุญคุณตลอดนะผมก็รู้จักบุญคุณแม่ผมจะทำอย่างนี้แต่แม่จะเอาเท่าไหร่พ่อจะเอาเท่าไหร่ปู่จะเอาเท่าไหร่ย่าจะเอาเท่าไหร่มันไม่ไหวแล้วอะไรก็บุญคุณบุญคุณนะเขารู้อยู่แล้วบุญคุณอารมณ์คุณด้วยเรื่องต่างๆเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์คุณแล้วก็มาลงกับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมของคนใจไม่ดีแล้วอย่างนี้อยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดารังเกียจจึงขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในการที่เราอยู่กับใครนั้นสำรวจพฤติกรรมของเราซะก่อนแล้วเมื่อสำรวจพฤติกรรมไปแล้วเราแก้ไขพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถอยู่กับใครก็ได้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝน

0: ทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ด้วยก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
0: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
0: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
0: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
0: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
0: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนใน

0: สินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติ

0: ุ้นคู่กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นคู่ที่เป็นกลุ่ม Non-Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นคู่ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการท

0: งานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกำลังสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตราสารหนี้ ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลต

จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดงท็อปอิชชูเออร์10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. Specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. Measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. Achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. Realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. Humble

0: มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆไปได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ๆคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสนใจเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตเวทีธรรมต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศิลปวัฒน์การบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะ

0: เพราะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทยเราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเขาเช่นเดียวกันเราต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมความร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจงกรณวิทยาลัยซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้เขาเพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกลุ่งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูลรัชกาลรัชกาลที่10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ก่อนได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจัดชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออํานวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้

0: พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานสี่แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดแต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้กระถูกต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำ เป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นเพราะถ้าไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระธรรมเอกวัลลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั่นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ระดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไร บางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเพราะได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าหากว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาดังนั้นปัจจุบันนี้ชาวโลกก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้น ยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณมกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้
1: ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังนักร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ราเห็นเรื่องธรรมวุฒินี่ก็เหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดไอ้ว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมามันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวตัวเองทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความดีสำหรับเราเลย แล้วผู้ที่มี ผู้ที่ถือวายุทิคุณวุฒิชาติวุฒิธรรมวุฒิอธิมานะรวมๆกันแล้วก็จะหยดเดียวเดียวดายตายอนาถเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิ้วคิ้วยุ่งคิ้วชนกันนะคิ้วชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดไม่มีอะไรกันด่าฟ้าด่าฝนผมทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนไม่ได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ปะคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกลูกศิษย์เอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนแล้วด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นฉันไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแตรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรคว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมหรอแล้วทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มนะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันหงุดหงิดทำไมแล้วอารมณ์อย่างนี้พอท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์หงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์หงุดหงิดมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่านแล้วดูหน้าตาไม่ผ่องใสเลยเวลานวดเวลานะก่อนนอนเนี่ยโอ้โหไปเสริมสวยเนี่ยผู้หญิงนะฮะยกผู้หญิงไปนวดหน้าครัวหน้าผากย่นครัวคิ้วตรงนี้ย่นแต่ผมไปส่งลมปุ๊บนะฮะเงี้ยท่านดูหน้าผากแตกเปรี้ยคล้ายๆกระจกรถยนต์แตกเปรี้ยแล้วทำบ่อยๆเข้ามันเป็นรอยถาวรเขาอ่านเราออกอาตมาเขาอ่านคนบางคนออกไม่ครบคนนี้มีปัญหาใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วคบไม่ได้แล้วก็มองไปเรื่อยๆว่าคงจะไม่ค่อยมีใครคบเรายิ่งไม่มีใครคบแล้วมันไม่เคยวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ยิ้มซะก็จบไปเถอะ
พอยิ้มเท่านั้นอะรอยย่นระหว่างคิ้วมันก็จบไปท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าลงยิ้มแล้วคิ้วชนกันได้นะอาตมาจะยกพระประธานในวิหารให้องค์หนึ่งเอาไปเลยท่านแต่ท่านเอาคิ้วชนกันแล้วท่านลงยิ้มสิท่านก็ยิ้มไม่ได้ถ้าใครทำได้นะจะยกพระประธานในโบสถ์ให้องค์การดึงหน้าผากไม่ยากท่านยิ้มเด็ดตื่นเช้ามาก็อาตมาจะบอกตื่นเช้ามาเอารอยยิ้มทิ่มแทงทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทนหน้าพอตื่นเช้ามาตื่นแล้วลูกดีลูกดีลูกก็ยิ้มให้เขาซะก่อนเขาจะมีอะไรก็ค่อยว่ากันทีหลังถ้าเสียมาทำไมตื่นสายอะไรมันจะทันเขาไหมเนี่ยเฮ้ยธรรมะกินไม่ทันเขาถามว่าเด็กมันตื่นมาจะตื่นมาทำไม

พระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ายังมีรอยยิ้มให้คนนี่พ่อแม่อยู่กับบ้านไม่มีรอยยิ้มให้ลูกอารมณ์ลูกเป็นยังไงวันนั้นก็ไม่มีความสุขแล้วจะเกลียวกราดเรียบไปอาบน้ำลูกมันก็รำคาญไปเข้าห้องน้ำเร็วๆจะไปแล้วเอากินๆซะแล้วใครจะมีความสุขท่านไหนๆแค่เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วค่อยๆพูดกันถ้าคิ้วย่นมาทีนะอันนี้ดูสับสามัญญาสับนะท่านนะถ้าสับหนักๆก็ลูกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานพ่อแม่ก็เหมือนกันตื่นรับเช้ามาเอารอยยิ้มทิ้งแทนทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทั่วหน้ายิ้มให้ลูกสิถึงลูกจะมีปัญหาแล้วค่อยๆยิ้มค่อยๆลูกไปจะเรียนนะลูกนะถ้าไปทะเลาะกับลูกตอนเช้าถ้าเกิดทะเลาะกับจิตวิญญาณกับความรักตัวเองรักมากทะเลาะมากท่านทำร้ายทั้งเขาทั้งเรานะความสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกลับมาพอกลับมาเย็นเอาอีกรอบหนึ่งได้สักสองรอบท่านเพราะยังค้างตั้งแต่เช้าตื่นมาแล้วต้องเอาพ่อแม่ยิ้มลูกสุขทุกนาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาเป็นลูกก็ยิ้มให้พ่อให้แม่สวัสดีครับแม่ตื่นนานแล้วเหรอพ่อตื่นนานแล้วเหรอมีอะไรกินบ้างอ่ะก็เดินไปกอดสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจเขาก็มีความสุขแล้วเพราะเราอาศัยเขาผัวไม่ยิ้มผัวเมียยิ้มเริงร่าสุขอภรรตื่นเช้ามานะถ้าผัวยิ้มนะถ้าผัวยิ้มเมียก็ชื่นใจเอาตื่นแล้วเธอฉันจัดการอะไรเธอเรียบร้อยแล้วนะเตรียมข้าวเตรียมของไปแล้วเธอก็ไปปรุงอาหารนี่ก็แล้วกันสุขมันก็มาท่านมันเป็นสุขแต่เช้าท่านผัวก็ยิ้มให้เมียเมียก็ยิ้มให้ผัวสุขมาพลันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักถ้าเจ้านายเข้าสำนักงานก็เอาไปงานเพื่อเรามานานแล้วเหรอวันนี้ฉันมาสายผมมาสายนั่นนะเอามีงานอะไรบ้างมีอะไรจะนำเสริมมายิ้มยิ้มก็เดินยิ้มไปไม่ใช่เดินหน้านิ้วขึ้นก็หมดมันก็นินทากันสงสัยเจ้านายทำไมถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็หน้าตาขมิ้งเกลียวมาชนะมันก็นินทากันท่านก็เดินเข้ามายิ้มให้อันสิท่านเป็นการสตาร์ทความรู้สึกของกันและกันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักลูกน้องยิ้มพริ้มพักจากสุขสันต์ลูกน้องยิ้มพระเจ้านายสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้แต่งตัวหล่อมาชนะครับโอ้โหหล่อไม่หล่อชมว่าหล่อเนี่ยก็โอเคแล้วนะท่านวันนี้โอ้ยเจ้านายสวยจังเลยหน้าบึ้งๆเนี่ยท่านชมว่าสวยนะสวยอะไรมาชมฉันนะแต่ความจริงชอบตะวาดเป็นงั้นนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็ปัดนู่นปัดนี่ก็สวยแล้วท่านเดี๋ยวก็สวยแล้วชมเขาไว้พูดดีๆเขาไว้ฝรั่งนี่เขาพูดให้ยิ้มเขาไว้เจอหน้ากันช้าๆ good morning เพราะว่าวันนี้ดีทั้งวัน good morning เป็นคำให้พรนะท่านคำว่าเราแปลว่าอรุณสวัสดิ์แปลว่าวันนี้ตั้งแต่อรุณรุ่งขึ้นมาเนี่ยจะพบความสวัสดีมีชัยทั้งวันเจอกันไว้ก็ good afternoon เย็นเจอกันก็ good eveningก็คือกับคุณนายจากกับคุณบ่ายคุณบาชิโร่นะไปดูสิฮะนักบริหารระดับโลกเนี่ยนักผ่ามันไม่ค่อยย่นหรอกท่านถ้าผู้หญิงผู้ชายนักผ่าเขาตึงเป้งเพราะเขาคิดด้วยปากเขาไม่ได้คิดด้วยคิ้วคิดด้วยคิ้วนั่งโง่คิดด้วยปากฉลาดยิ้มเข้าไปยิ้มมันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรหนวดมังกรข้างๆแก้มจากจมูกมาถึงปากเขาเรียกหนวดมังกรแต่ถ้าเราคิดด้วยคิ้วคิดด้วยหน้าผากมันก็ย่นขึ้นไปแล้วลบยากนะท่านนะลบยากทำให้คนรู้ว่าสภาวะจิตของเราปัญหาซ้ำซ้อนและเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคนอ่านหน้าผากคนเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงคนหน้าผากอย่างนั้นเสียและคนที่ไม่มีใครเขารักนับถือเคารพบูชาท่านที่มีอุปการะคุณต่อเขาให้ไปดูหน้าผากตัวเองซะหน่อยว่าตัวนี้มันมีคิ้วมันย่นไหมหน้าผากยุ่งไหมท่าน

คือมันยกหน้าผาย่นไหมถ้าหน้าผาย่นหาสาเหตุของมันสิว่าคืออะไรกันแน่สำหรับเราต้องวิเคราะห์แสดงสภาวะจิตของเราไม่ดีเป็นคนใจไม่ดีคือคิดไม่ดี

ใช้สติปัญญาสรุปพฤติกรรมของเราแล้วกล้ายอมรับสิ่งที่ผิดพลาดท่านจะแก้ไขได้ถ้าท่านไม่สำรวจจิตใจตัวเองนะฮะแล้วจิตใจมันเป็นตัวสั่งเป็นตัวสั่งให้พฤติกรรมออกมาทางปากทางการกระทำถ้าสำรวจได้แล้วก็ท่านจะรู้ว่าโอ้โหเราผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายใจตอนนั้นไม่น่าทำเราเสียลูกน้องเสียคนนะที่เรารักไปเสียคนที่ศรัทธาเราไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจะไปหาใหม่ที่ไหนได้แล้วท่านในคนบางคนในความสัมพันธ์บางส่วนคนใจไม่ได้จึงพูดกระชากเสียงเขี้ยงปากข้าวของใช่ไหมคนไม่ได้ใจไม่ได้ชอบเคลื่องปลาข้าวของเด็กก็เหมือนกันชอบเคลื่องปลาข้าวของสอนมาลูกถ้าอายุขนาดนี้หนูจะทำงี้นะหนูยุคใครไม่ได้หรอกอยากได้ก็ทำเอาเองสิลูกเอ้ยหนูทำเอาเองนะลูกแต่บางทีเราสอนเขาไงเราเคยตามใจเขาเพราะเขาไม่ได้เขานะมีปัญหาแล้วบางทีไปเกิดในสังคมนะท่านในตลาดในศูนย์การค้าไปแหกปากร้องเป็นพ่อแม่ก็อายเขาเป็นเมียผัวเขาก็อายเป็นผัวเมียมันก็อายแล้วข้าวของไม่ได้มีไว้ปลามันไม่มีอะไรได้มาฟรีแล้วท่านแล้วเครื่องไม่ถูกคนด้วยนะเครื่องไม่ถูกคนก็ทำลายข้าวของที่ตัวเองซื้อมาแล้วพอเสร็จงานแล้วข้าวของมันแตกก็กลับไปโทษคนนั้นเพราะเพื่อแกเพราะคุณเพราะแกทำให้ฉันเสียข้าวของอันนี้ไม่ใช่เพราะเราเพราะเราควบคุมไม่อยู่กับอารมณ์ผู้วามกับความที่เราใจไม่ดีได้อย่างใจก็ทำเอาเองสิถ้าเอาทำเองไม่ได้ก็อย่าเอาแต่ใจตนเองหยิบข้าวของพวกนี้นะบางทีนะถอดวงถอดแหวนคว้างไปเลยท่านแล้วเสร็จแล้วได้อะไรล่ะสามีภรรยาทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันถอดแหวนคว้างมันละอาใจแล้วบางทีเขานะพอคว้างข้าวฟังของเขาไปเก็บมาให้เขามาพูดดีๆแทนที่จะกลับมารู้สึกสำนึกตัวกลับมากำเริบเมื่อพฤติกรรมกำเริบขึ้นมันก็ทวีตรีคูณเขาเรียกท่านผู้ชมเวลาแก่เนี่ยจะไปอยู่ไหนถามว่าจะไปอยู่ไหนอาตมาไปบ้านคนพักคนชราเนี่ยมองเลยโอ้โหมันจะบอกที่ไหนแล้วท่านมีอยู่ที่หนึ่งท่านคนแก่จะฆ่ากันตายท่านพกมีดมาผู้หญิงนะท่านนะแค้นกันแล้วคนนั้นไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะท่านมีเงินแต่แกไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรฮะเพราะคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากพูดกระชากเสียงเครื่องปลาข้าวของตบโยมอะไรนะมาถือตัวอะไรกันตอนนี้แก่ๆกันแล้วทำไมไม่อยู่ให้สบายให้รู้พวกเราทุกคนว่าเขาทิ้งเราแล้วไอ้ที่มาอยู่เขาทิ้งเราแล้วพระจึงเก็บมาเลี้ยงมันจะที่ไหนท่านวาสนาเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ15-16ปีธรรมาไปบรรยายเดี๋ยวนี้จะแก่พวกนั้นก็คงจะตายไปแล้วนะถ้าไปห้ามปรามนะท่านนะแล้วอะไรเพื่อที่เขาเพื่อแพทย์พยาบาลเพื่อหมอเหมือเพื่อผู้โดยการเขาก็หนักใจเก็บเอาคนมีปัญหาไปทางนั้นเลยมีปัญหาจากบ้านไปทางนั้นไม่ใช่ยากจนท่านแต่คนเขาอยู่ด้วยไม่ไหวแล้วจะไปแสดงพฤติกรรมต่อกันและกันวันนั้นเราเทศนาสยามก็เพราะอย่างนี้ก็จึงทิ้งแต่อาตมามาดูโยมแล้วก็ดีอย่างทำให้อาตมานะคิดได้ว่าถ้าเป็นอย่างพวกโยมนะฮะเป็นอย่างพวกโยมนะฮะอาตมาก็ไม่มีใครเลี้ยงเหมือนกันให้สำนึกรู้สึกตัวบ้างว่าสำนึกตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเครื่องปลาข้าวของไหมเอาแต่ร้องขอบางคนเอาแต่ร้องขอไม่ได้ก็ร้องเรียกขอไม่ได้ก็ร้องไห้คนขี้ขอใครจะไปชอบท่าน

จมีแต่ความโลภใจไม่ดีเห็นอะไรมันอยากได้ไปหมดเรียบๆเคียงๆร้องๆขอๆแล้วพอไม่ได้ก็นั่งนั่งงอขอไม่ได้แล้วก็มักจะต่อรองกับคนที่รักเราทั้งนั้นเมื่อต่อรองแล้วไม่ได้เป็นไงท่านมันก็ความสัมพันธ์มันก็ขาดไปนี่อาจจะร้องขอนั่งงอนั่งอีกงอนั่งอีกผมไม่ได้นั่งงอนั่งอีกบางคนนั่งงอนั่งอีกทั้งวันน่ารู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขสบายเลยนั่งงอนั่งอีกพูดจาจิกสับชอบพูดทิ่มแทงจิกสับเขาเหมือนอีแรงกินซากศพนั่นแหละจิกสับตลอดแล้วชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดชอบเปรียบเปรยเปรียบเทียบกับคนบ้านนั้นบ้านนี้ถามว่าคนประเภทนี้จะอยู่ใครได้เพราะใจไม่ดีคนโดนจิตสับมันปวดร้าวใจนะนี่เป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องความหลังเรื่องบางทีก็ทวงผู้จ่าจิตสับนะนับบุญคุณเอาคนที่จิตสับแบบนับบุญคุณแล้วท่านบุญคุณที่ตัวเองมีอยู่กับเขาบอกถ้ามีบุญคุณก็ขอชดใช้ถ้าแม่คิดว่ามีบุญคุณตลอดนะผมก็รู้จักบุญคุณแม่ผมจะทำอย่างนี้แต่แม่จะเอาเท่าไหร่พ่อจะเอาเท่าไหร่ปู่จะเอาเท่าไหร่ย่าจะเอาเท่าไหร่มันไม่ไหวแล้วอะไรก็บุญคุณบุญคุณบุญคุณนะเขารู้อยู่แล้วบุญคุณอารมณ์คุณด้วยเรื่องต่างๆเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์คุณแล้วก็มาลงกับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมของคนใจไม่ดีแล้วอย่างนี้อยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวดารังเกียจจึงขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในการที่เราอยู่กับใครนั้นสำรวจพฤติกรรมของเราซะก่อนแล้วเมื่อสำรวจพฤติกรรมได้แล้วเราแก้ไขพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถอยู่กับใครก็ได้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขาย

นะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านหนึ่งก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันมีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินส่วนแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือ
การเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดั

0: ปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีเงินบาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี C ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำ

0: เดือนเลยครับ
1: เมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับ

0: ธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
3: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
3: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมุติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
3: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
2: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
3: ถ้าอยากลงทุนมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
2: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
3: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
2: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไ

0: เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดมีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: แคที่หนูดูอะไรอยู่ลูกหัวเราะ
1: หนูดูคอลเชอร์ตุ๊กตาของต่างประเทศอะค่ะ
0: เลยนายยายขอดูด้วย
2: มีค่ะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตาของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแล้วอ่ะขยับปากนาๆๆๆๆๆๆแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็แล้วก็เดินไปมาค่ะ
0: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องหุ่นกระบอกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายพันตุ๊กตาหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเหรอมีนะเออ
1: ยายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอะคะ
0: ได้สิคะไปหนูก็เอาที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
0: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
0: ไปเลย
1: หนูเซิร์ชจะมันตุ๊กตาหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบดิเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ
3: เมื่อคุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับและแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
4: สวัสดีครับเคที่
0: สวัสดีค่ะคุณครู
4: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
1: ้คือว่าหนูเซิร์ชดูใน YouTube อ่ะค่ะแล้วมันมีตุ๊กตาที่มันพูดได้อ่ะค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยมีบ้างมั้ยคะ
4: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไทยโบราณก็จะมีหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ่นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย
0: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว่ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อยๆของไทยเรามีแบบนี้โหน่าชื่นใจค่ะ
4: ที่บ้านตุ๊กตุ๋นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยการเชิดหุ่นกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยตัวจิ๋วแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองเรียนหัดเชิดหุ่นกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยมันมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยไหม
1: โอเคค
4: ่
1: ะ
4: มาเลย
1: ไปกัน
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์หนึ่งแห่งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
4: แล้วก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าขายได้เท่านั้นเอง ราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือคุณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปคือผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดคุณกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมาก

สุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราอีกต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านคุณกบฏไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันหนึ่งพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะว่าเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจนไม่มีแรงทำ

หรับการเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนแล้วก็รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักเกินไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานการระวังตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่อยู่ไว้เชิดหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแป๊บๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วยนะคะ

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: ถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยายกับคุณหลาเลยนะครับเรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคนละตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะที่เป็นที่ระลึกนะครับตัวที่พี่หนึ่งจะให้นะครับนี่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: เราถอด
1: เป็นหัวนะครับแต่ก็ระบายสีกันครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้สีนะครับซึ่งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะอ่ะให้ผู้การคนละหนึ่งอันเล็กๆนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเรานะครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวแล้วก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษมีทองเป็นต้นพระพระสัตว์หลุดก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้เปรียบเสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวเขียนคิ้วดำๆตาแดงๆก็พอแล้วนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง
1: ดูซิว่าคุณยายคุณหลานใครจะชนะเลิศนะฮะ

ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์อินทร์น่าจะมีตาสีเขียวเนาะ

0: แล้วเขาเลยเอาเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
1: เนื้อ
0: เนื้อคน
1: เออแต่เราต้องรูปอ๋อเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนาะ
2: แหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดูท่าจะเข้าทางเจ้าหลานเคที่ดูสนุกสนานทะมัดทะแมงซึ่งตรงกันข้ามกับยายจ๋าของเราที่ดูจะถนัดจับตะหลิวซะมากกว่า

0: วัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกไทยค่ะและก็ได้ระบายสีเจ้าหุ่นกระบอกไทยอันนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะและก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เห็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมากหน้ามากเลยค่ะ
1: ว้าวว
2: ันนี้ได้ทำแตกโทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมาร์คเหมือนมาร์คหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสิคะสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
1: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืมไปจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะของกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำเสนอว่ามันมีหลากหลายมีทั้งหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จับต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะไทยไม่ได้ไกลตัวจากตัวเขา

ข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ่นกระบอกหรือการเล่นหุ่นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ดและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัฐต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้ง2ข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วย

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให
1: ้ขอบพระคุณค่ะคุณ
0: มาขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: ด้วยมากค่ะที่ได้สอน
0: มันไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: ปีใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: แค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อกันอย่างไรเขาจับไปอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านตุ๊กตุ๋นครูบอกท้ายต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: หนูเห็นยายสนใจเรื่องหุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นตับไตไส้พุงอยู่เลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้ว
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดแต่ลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แค่หนูแล้วบอกก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้รู้ค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
2: ว้าว
1: ทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ่นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ

จริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าคุณกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับ

0: ความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาสมองได้นะคะ

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดเดนท์ฟันด์ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่ว

0: ไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check Firstเพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตเวทีที่ทำต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกกันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทย
เราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเขาเช่นเดียวกันเราต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมความร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทย

0: แล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกลุ่งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลรัชกาลที่10เพื่อที่จะพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ก่อนได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจัดชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออำนวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานตรีแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรง ก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดแต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้กระทบต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นพระถ้าไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระธรรมเอกวัลลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ นะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายนะจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมันขาดมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนที่เหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นนะเป็นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขาร ิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้
2: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับงั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
2: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
2: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
2: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
5: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
5: โอ้โ
2: หโอ้โหเคลิ้มเชีย
6: เราจะโตไปด้วยก
2: ัน
6: เฉลย
2: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
3: ชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: เร็วมามาเร็ว
8: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
2: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
2: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
10: อ่ะไปน้องเต้ว
2: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
11: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
12: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้แทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: สวัสดีครับผมกำลังอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับและตอนนี้ผมมีนัดกับสาวสวยไว้ท่านหนึ่งแต่ว่ารอแล้วรออีกยังไม่มาเลยเนี่ยเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ไหนล่ะเนี่ยจะให้รอไปถึงไหนโอ้นี่ก็สายแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมา
1: หาอะไรอยู่เหรอ
0: หาคนครับหาของคนนั่นแหละ
1: สามชาไม่ล่ะอะ
0: ลุมบ้าแทงโก้โอ้โหเจ๋งดีบะหมี่กรอบรอบ3 4 5มาม่าผัดไข่
1: พอแล้วอะไรมันจะยาวอยู่กรุงเทพมหานครอีก
0: มันเป็นรหัสครับผม
1: นี่ที่ตามหานี่คนนี้ใช่ปะ
0: ใช่เลย
1: สีดาพัววิมล
0: ครับผม
1: ของจริงเสียงจริงจะอยู่ตรงนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: แน่นอน
0: พยักร้าย8429
1: ตั้ง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสวยนะครับคุณแม่สีดาพัวพิมล
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีนะคะสีดาพัววิมลค่ะพยัคฆ์ร้ายสุดสวยนะคะ8429ค่ะ
0: และวันนี้พยัคฆ์ร้ายสุดสวยของเรานี่ก็สวยจริง
1: ๆก็ไม่เห็นต้องชมอะไรกันขนาดนั้นเลยเขาก็รู้ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วสรุปวันนี้มีอะไรให้ทำเนี่ย
0: ภารกิจมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
1: อะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ซื้อร้านไหนเนี่ยลอยถ้วยจริงๆเลย
0: อ้าวสงสัยสัญญาณไม่ดีครับอันนี้ก็ได้สำรองภารกิจอยู่ที่นี่แล้วนี่ครับ
2: พยัคฆ์ร้ายวัยทองและวัยหนุ่มจะต้องจับคู่กันเต้นลีลาศให้ครบจบเพลงตามจังหวะที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ครับผม
1: ไม่สวยไม่ยากไม่ได้ไป
0: อ้าวเดี๋ยว
1: อะไร
0: เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งกลัวไปครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคอยสอนเราครับ
1: ใครอ่ะ
0: อาจารย์ครูอีทครูอีทครับเชิญครับเชิญครับทางด้านน
1: ี้
0: คร
1: ับ
3: พยัคฆ์ร้ายสุดสวย9824เคยวาดลวดลายในการแสดงมามากมายแต่วันนี้มิสเตอร์อาร์อยากให้เธอมีทักษะในการวาดลวดลายบนฟอร์เต้นรำบ้างและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เธอใช้ในการออกกำลังกายได้อีกด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญของเรารอเราอยู่แล้วนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวะลีลาศเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ10จังหวะนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยพวกโซเชียลซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยนะคะนี่อธิบายคร่าวๆก่อนนะคะคือประเภทลาตินเนี่ยก็จะมี5จังหวะด้วยกันก็1ชิวบาลัมบ้า
1: อ๋อค่ะ
4: ค่ะ2ชาช่า
1: ค่ะ
0: อ๋ออันนี
4: ้3ใจ
1: ค
4: ่ะ4แซมบ้า
0: ครับ
4: 5พาโซดูเบิ้ลนะคะประเภทที่2เนี่ยครูก็จะจัดไว้ในประเภทวอลลูมนะคะมีจังหวะโวนแทงโก้
0: ครับผม
4: ฟ็อกทรอตฟิกสเต็ปและเวนิสโวน
1: ค่ะ
0: นะคะจำยากมากเลย
4: นอกจากนี้นะคะยังมีจังหวะของคนไทยเอง
0: มันยังมันคืออะไรครับ
4: โซเชียลของเราก็คือบีกินไปที่ไหนก็เจอ
1: เออครูอีทคะและเวลาเต้นเพื่อสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะทำไมมันเกี่ยวกับอะไรสุขภาพด้วย
4: อ๋อคืออย่างนี้นะคะพี่สีดา
1: ค่ะ
4: การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยลีลาเนี่ยดีมากนะคะลีลาเนี่ยนะคะ1ทำให้รูปร่างสวยยืดเส้นยืดสายนะคะ2สมองปลอดโปร่งจำได้ทุกอย่างเพราะมันมีชื่อของฟิกเกอร์ที่ต้องเรียกต้องจำอีกอันนึงนะคะเพื่อนเยอะได้มาสนุกสนานมาออกกำลังกายด้วยกันมาทานอาหารร่วมกันมาเต้นรำ
0: วันนี้จะให้เราทั้ง2คนเนี่ยกับพยัคฆ์ร้าย8429เนี่ยเป็นท่าไหนครับ
4: บิกินดีไหมคะได้โชว์ความสวยงามของคนไทยก่อนจังหวะคนไทยก่อนนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย8429จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
4: ่จากตะกี้นี้ที่ครูได้สัมผัสแล้วนะคะตอนนี้จะให้พี่2คนลองเข้าคู่กันดูนะคะ
0: เป็นกระสาวสวยช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินว่ามันมีจังหวะอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้เรากำลังจะลงมือแต่ว่ากลุ้มใจอยู่อย่างนะครับว่าจังหวะมันเยอะแล้วสำหรับเลือกให้พวกเรานี่แหละครับจังหวะแบบไหนครับ
4: อ๋อวันนี้ครูคิดว่าจะเลือกจังหวะง่ายที่สุด
0: ง่ายที่สุด
1: อะไรอะคะ
4: จังหวะบีกินค่ะซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยเองนะคะ
0: ง่ายๆสบายนี่ Queen of Palace
4: ตอนนี้เรามาลองฝึกมูฟเมนต์กันก่อนนะคะ
0: เราต้องจับมือกันด้วย
4: เราจะใช้เท้าของผู้ชายคือซ้ายนะคะหน้ามองตรงค่ะก้าวเท้าซ้ายนับ 1ขวานับ2ซ้ายนับ3ขวาแตะนับ4
0: ครับผม
4: ถอยหลังขวานับ1ซ้ายนับ2ขวานับ3ซ้ายมาแตะนับ4ทำซ้ำ1 2 3 4
0: ง่ายมากจริงๆ
4: 1 2 3 4ง่ายไหมคะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแค่วอร์มใช่ไหม
4: ค่ะแค่วอร์มอัพ
0: ครับ
4: แล้วก็รู้จักชื่อฟิกเกอร์ไปด้วยคือเบสิกมูฟเมนต์นะคะ
0: เบสิกมูฟเมนต
4: ์เดี๋ยวอีจะให้ท่าที่2ต่อนะคะ
0: คร
4: ับ ท่าที่2เนี่ยมีชื่อว่า shoulder to shoulder นะคะเท้าที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ1แยกเท้าขวานับ2ยืนมาเลยค่ะน้ำหนักยืนมาเลยค่ะ
0: ยืนเลยครับ
4: ยืนมาเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ3นะคะแตะเท้าไว้นับ4นะคะนะคะ
0: ครับ
4: ต่อนะคะถอยขวานับ1แยก2ขวาขึ้นไปข้างหน้านับ3ซ้ายมาแตะนับ4
0: เริ่มยากแล้วครับตรงนี้ครับ
3: พยัคฆ์ร้าย008ของเราออกปากไว้ยากแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นการซ้อมสเต็ปการเต้นในจังหวะบีกินนั่นเองครับแล้วสเต็ปต่อไปจะยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
4: ครูจะแนะนำท่าจับของการเต้นนะคะผู้ชายเนี่ยจะแบมือนะคะผู้หญิงนะคะเดินมาถึงจะคว่ำมือลงไปที่ผู้ชายผู้ชายใช้หัวแม่โป้งเนี่ยแตะเบาๆนะคะสัมผัสเบาๆนะคะอีกรูปแบบนึงคือผู้ชายอย่างนี้นะคะผู้หญิงจะเข้ามาโค้ดโฮนโดยการแตะลักษณะแบบนี้นะคะ
3: ตอนนี้พยัคฆ์ร้าย008ก็ได้คุณครูอีทมาเป็นคู่ซ้อมจังหวะท่าเต้นกันนะครับส่วนพยัคฆ์ร้าย8429ของเราก็ไม่แพ้กันครับคุณครูอีทก็มาช่วยสอนสเต็ปเช่นกันออกมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็เข้าสเต็ปการหมุนตัวแหมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเมื่อพยัคฆ์ร้าย8429กับ008เข้าคู่กันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
0: ครับขออนุญาตกันนะครับคร
1: ับ ลุย
4: 5จับโฮนเข้าคู่นะคะ
3: พอเข้าคู่กันแล้วก็ดูจะเข้ากันได้ดีครับ008ตั้งใจเลยทีเดียวครับอย่างนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราซ้อมมานานจนเรามีความมั่นใจแล้วฟังน้ำเสียงกติกาเป็นไงครับครูครับ
4: ครูคิดว่าเรามาปฏิบัติภารกิจของเราเลยดีกว่านะคะ
0: โด
4: ยการเข้าเพลงจริงๆเลยดูซิว่า
0: ว่าม
4: ันจะสนุกแค่ไหนนะคะเชิญค่ะ
1: สนุกไหม
0: สนุกแน
1: ่ถ้าไหวก็ลุยเลย
3: พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่ใจเด็ดเลยทีเดียวครับพร้อมลุยกันเลยทีเดียวไปดูกันครับสเต็ปแรกจะเป็นอย่างไร
4: ตึงต
3: ึ
4: งต
3: ึ
4: ง
3: อ้าวอ้าวอ้าวสูตรสูตรเป็ดไม่ยอมไปครับแหมทำให้พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่เก้อเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
4: ตึงตึงสามตึง
3: เอาละครับเข้าสเต็ปกันแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆครับขั้นต่อไปจะเป็นการหมุนครับ
4: 1 2
3: แหมยังขาดขาดเกินๆนะครับสำหรับ008ดูท่าทางจะเป็นตัวถ่วงอย่างมากเลยนะครับครูอีทของเราทนไม่ไหวครับเลยต้องเข้ามาช่วยนะครับ
4: 1 1
3: เอาล่ะครับเริ่มเข้าสเต็ปได้มากขึ้นครับ
4: 3หมุนค่ะ1 2 3 1
3: หมุนแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เลยทีเดียวครับท่าต่อไปจะเป็น shoulder to shoulder ครับจะรอดกันไหมคู่นี
4: ้3 1 2 3 2ถอยหลัง
3: พอไปกันได้นะครับแหมภารกิจในครั้งนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะการเต้นบอลลูมนั้นต้องใช้ทักษะและเวลาในการฝึกซ้อมกันครับงั้นลองไปฟังคุณครูอีทกันนะครับว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม
0: ่เอาละครับแล้วเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จไปแล้วเต้นลีลาดโดยใช้เพลงนะครับ
1: แต่มีเรื่องจะฟ้องครูนะคะตัวนี้ค่ะตัวถ่วงเลยค่ะดูสิเนี่ย
0: แม่เต้นพลิ้วมากเลยครับโอ้คุณครูครับอย่าให้ผมเสียใจ
1: ตั้งใจสิ
0: คือเป็นยังไงบ้างครับปฏิบัติการในครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
4: การเต้นลีลาดที่ดีต้องมีเวลากับมันต้องฝึกซ้อมคู่กันสำหรับวันนี้เวลาเราเนี่ยน้อยแล้วการมาเจอกันเนี่ยมาซ้อมด้วยกันก็น้อยมากนะคะสรุปของครูก็คือว่ามันยังไม่ผ่านนะคะ
0: ก็สรุปว่าภารกิจไม่ผ่านพวกผมเองนี่แหละ แต่ท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับ
1: ขอบคุณมากนะคะครูขา
0: และช่วงหน้าไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: จริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
1: ค่ะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาไร008และก็พยาไรสุดสวยค่ะพยาไร8429นะคะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พยักร้ายสุดสวยถึงแม้วันนี้คุณจะเพิ่งเริ่มเรียนรู้การเต้นลีลาแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เราเชื่อแล้วว่าหากมีความตั้งใจจริงๆไม่ว่าอะไรก็ทำได้อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะพยักร้ายสุดสวย
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านไปเต้นลีลากัน
5: สนุกดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ทราบจะเต้นได้ไหมจะพริ้วไหม
4: คุณแม่ไม่เคยเต้นลีลามาก่อนเลย
5: ก็ยองแยงยองแยงแต่ว่ามาเต้นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไงฮ
4: ะ
5: แต่มีตัวนี้เขาถ่วง
4: ใช่ค่ะอาจารย์ได้ทราบมาว่าจริงๆภารกิจที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นจากพยาไรสุดสวยของเราใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: จริงๆแล้วเป็นจากพยาไร008
5: ใช่ค่ะ
4: ที่ทิ้งสะโพกได้ไม่ดี
5: ตรงนั
4: ้
5: น
4: แข็งเป๊กเลยค่ะ
0: แล้วต้องเข้าคู่คือเกรงมากกลัวจะเหยียบเท้าคุณแม
4: ่อ๋อจริงๆไม่ใช่ว่าคุณพยาไร008เต้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ค่ะแล้ว
4: แล้วพอเล่นไปสักครู่นึงแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะคะ
4: คือ
5: เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคลายเครียดได
4: ้
5: คือมันมีเสียงเพลงมันมีแบบว่าเนาะได้มีการแบบออกกำลังกายไปในตัวได้แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคลายเครียดไปได้บ้าง
4: แล้วก็มีความมั่นใจด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
5: ค
4: ่ะแล้วก็การที่เรานับจังหวะค่ะเราเต้นไปพร้อมๆกับเพลงเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะ
0: คือเต้นๆไปอ่ะรอยยิ้มนี่มาเองเลย
4: ใช่ไหมคะ
0: ที่ทำไมเราต้องยิ้มไปด้วยก็ไม่รู้
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงดนตรีเหล่านี้เนี่ยค่ะ
5: จะช่วยให้เราแบบว่าแดงออกไปหมด
4: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้มีเพื่อนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยอย่างเช่นนะคะกับพยาไร008นะคะหรือว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ทำให้สุขภาพสังคมค่ะของพยาไรวัยทองของเราที่ชื่นชอบการเต้นลีลาเนี่ยดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสังคมด้วย
5: อยากจะทราบว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะฮะ อย่างเงี้ยที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ย
4: ค่ะ
5: หรืออาจจะวัยทองแล้วก็ได้มั้งคะต้องประมาณสักอายุเท่าไหร่คะ
4: จริงๆแล้วคำว่าวัยทองในทางการแพทย์นะคะคุณแม่ก็จะหมายถึงวัยที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ50ค่ะเราก็เลยเอาคำว่าวัยทองมาใช้เนี่ยเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวัยที่ผ่านจากวัยหลังที่หมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนเพศหมดแล้ว
5: แล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนกันไหมคะต่างกันยังไง
4: จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่อายุ
0: ค่
4: ะผู้หญิงเนี่ยจะมีวัยของการหมดประจำเดือนที่ชัดเจน
5: ค
4: ือฮอร์โมนหายไปอย่างรวดเร็วชัดเจนในช่วงวัย50ปีขึ้นไปนะคะค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง2เพศ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นวัยทองและเราจะได้จัดการกับตัวเองได้
4: ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะสังเกตจากตัวเลขของอายุก่อนนะคะอย่างเช่นบอกว่าผู้หญิงก็จะเร็วนิดนึงก็คือ50ต้นๆค่ะผู้ชายเนี่ยอาจจะยาวไปได้จนถึง60ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราด้วยนะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแข็งแรงน้อยลงนะคะเรากล้ามเนื้อต่างๆนะคะผิวหนังต่างๆเนี่ยดูไม่ตึงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจิตใจเราเอ๊ะหมู่นี้ทำไมรู้สึก
0: หง
4: ุดหงิดง่ายค่ะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแหมไวจังเลยอารมณ์ไปแล้วอย่างนี้นะคะค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่บอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการนะคะหลายๆท่านเนี่ยผ่านระยะของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยไปได้โดยไม่มีอาการ
5: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะเมื่อถึงวัยที่จะใกล้เข้าสู่วัยทองเนี่ยเราควรจะรับมือกับมันยังไงดีคะ
4: วิธีรับมือง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจค่ะ
5: อ
4: ารมณ์ใช่ค่ะแล้วอีกวิธีนึงค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ทำไปในวันนี้เป็นภารกิจที่ได้ทำไปก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายแบบที่มีเพื่อนฝูงได้หลายๆประโยชน์ในด้านเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านสังคมด้วยค
0: ่
4: ะ
0: ก็ตอนนี้ก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปภาพรวมของกิจกรรมที่ทำแล้วก็สุขภาพของพยักไรของเรา
4: ค่ะสำหรับพยักไรของเราในวันนี้นะคะก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะเต้นรีลาดได้อย่างคล่องแคล่วค่ะถ้าไม่มีตัวถ่วงในวันนี้นะคะค
0: ่
4: ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีสุขภาพจิตที่ดีเบิกบานแล้วก็สดใสแรงสดที่เต้นรีลาดไปด้วยค่ะ
0: ครับถ้าอย่างนั้นนะครับทางรายการนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะมาแล้วครับอ
5: ัน
0: น
5: ี
0: ้ก็เป็นประกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคุณแม่ครับผม
4: ไม่ใช่ของคุณหมอค่ะ
5: สรุปของแม
0: ่ใช่ครับผมถ้าเป็นที่ระลึกนะครับ
4: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณนะครับที่ร่วมกันนะครับ
5: นี่เรียนจบแล้วเหรอคะเนี่ย
4: เรียนจบแล้วค่ะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับเราในวันนี้ค่ะ
0: เยี่ยมเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพยักไรสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคุณแม่ศรีดาพัวพิมลนะฮะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไตรฤทธิ์นะครับขอบคุณมากๆครับ
5: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับครั้งหน้า

0: กลับมาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
1: ตามหาของอยู่ครับ
0: โอ้ยคนก็ไม่ใช
2: ่รหัสลับเอ้ย อะไรตัวลืมอ่ะ
3: สามชาติ
2: ลองดูซิว่าจะจำได้ไหมแล้วไง
0: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรอง

ยังชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 น

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

โหดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพีก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออก

0: นะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวเขาพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบัดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่แกลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างอะครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งเพื่อน
4: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะครับ
3: ก็น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
5: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
6: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะอันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะ แล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12 ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายๆปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดอ่านเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนไข้ได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมีฤทธิ์ของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคลือๆเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
5: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
7: พี่กลับมาแล้วจ้า
8: ได้ของมาครบไหมคะ
9: ครบ
8: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะ ไหนล่ะไม่เห็นมี
9: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
8: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
9: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมา

0: ัดอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวอะครับ
0: อืมดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนาดูแลเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: ่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็

0: จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิวขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได
1: ้ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดอย่างเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
2: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริงๆ
1: มันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมันอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกลืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนหนึ่งที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
2: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะเราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
3: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับ อาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10

0: ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ 10. ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: อย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุข

ภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond the Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้กอล์ฟเบญจพลขอพาคุณหมอแอลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนีแซ่ลิ
2: อยู่ที่สวนสามพรานนะครับกับหมอแอลและพี่เจี๊ยบครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: นะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับหมอ
5: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะ
2: อู้ตาย
4: โรคยอดฮิตใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจ
5: ขาดเลือด
2: เป็นหรอ
4: พ่อเป็นแล้ว
2: เหรอ
4: ก่อนจะรู
5: ้ไปแล้ว
2: อ๋อเหรอคุณหมอมันไม่มีอาการอะไรมาแบบบ่งบอกล่วงหน้าก่อนเหรอ
4: เดี๋ยวบอก
5: เดี๋ยว
2: รายการเรานี่อุบจังเลยอ่ะอุบเก่งจังเลยโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่สวนสามพรานนะครับที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเคยมาไหมครับ
4: มานะครับเมื่อประมาณปี2530ถ่ายภาพยนตร
2: ์คุณหมอขึ้นมาไหมฮะ
5: ไม่เคยเลยค่ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันนะฮะรับรองว่าเพลินแน่นอนไปครับไป
4: ตอนแรกเห็นป้ายเขียนนะ
2: ครับ
4: PATOM ใครวะป้าตุ้มนี่เขาเป็นใครไม่รู้จริงๆก็คือประถม
0: ที่สวนสามพรานแห่งนี้มีส่วนที่จัดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือหมู่บ้านปฐมภายในหมู่บ้านปฐมจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพร้อมสัมผัสวิถีแบบไทยๆกันอีกด้วยและตอนนี้เราจะมาลองทำสครับข้าวซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ไปดูกันเลยครับ
6: ขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ลูกค้าเลือกสีข้าวก่อนเราจะมีข้าว4 สี 4 ชนิด
2: เลือกเลยเหรอ
4: เลือกเลย
6: เลือกอะไร
2: ผมว่าหอมนิล

0: ผมก็คล่องเจ้าหอม
1: เจ้าหอมเวชสัตตระของคุณหมอสามพยานะ
2: หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่ถัง
1: ยกให้มะลิหอมมะลิแดง
3: 3ช้อน
4: ทำให้ดู
1: 3ช้อนนะครับ
2: ตักไปเลยค่ะ3ช้อน
4: 3ช้อนอย่างรวดเร็ว
2: เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะ
1: เกลือ
2: เราจะใส่เกลือเลย
1: เกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรฮะ
3: อันนี้จะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส
1: ไม่ใช่
3: ทำไมมันไม่เหมือนเกลือปกติ
0: เออมันป่นเป็นแป้งเลยนะครับ
3: อันนี้เรามาปั่นให้ละเอียดนิดนึงถ้าเกิดมันเป็นก้อนแข็งๆมันจะบาดผิวเราค่ะ
0: เหมือนไอซิ่งอ
1: ่
0: ะ
1: เพราะเราต้องไปขัดผิวเนาะ
0: เท่าไหร่ครับกี่ช้อนครับ
3: 2ช้อนค่ะเสร็จแล้วตามด้วยขมิ้นผงค่ะ
1: ขมิ้นผงนี่เขาไปช่วยอะไรที่ผิว
0: เหลือง
1: ไม่ใช่มันก็มีประโยชน์กว่านั้น
3: อันนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดผดผื่นคันได้ดีค่ะ
1: อ๋อนี่ไงนี่ไง
3: ขมิ้นเนี่ยเดียวที่กินไหมคะคนละอันใช่ไหมคะอันเดียวกันค่ะกินได้ค่ะ
5: เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมีข้าวเลี้ยงครับหมอ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ฮะอย่ากิน
3: ใกล้เที่ยงแล้ว
1: หอมนะหอมดีนะ
5: ข้าวนี
1: ่เออมันได้ฟิลแบบบ้านๆดีอ่ะ
5: ครับ
3: เพราะว่าส่วนมากที่ลูกค้ามาทำอะค่ะเขาจะชอบเพราะว่าเราก็จะบอกเขาว่าประโยชน์ของข้าวมันไม่ได้มีไว้กินอย่างเดียวนะคะสามารถเอามาลงในลายของเครื่องสำอางก็ได
0: ้
3: ค่ะ
1: แล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันเสียเงินแค่ไม่กี่บาทถ้าว่าไปทำตามสปานี่โอ้โหแพงนะ
5: จะบอกที่ผมกำลังจะไปเปิดอยู่เลยเนี่ยสุด
1: พอคลุกเข้าจนเข้ากันแล้วยังไงต่อฮะ
3: เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อให้มันชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกลั่นกุหลาบช่วยฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้านะคะตามด้วยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอันนี้จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็จะทำให้เย็นสดชื่น
5: เฮ้ยดีจังเลยครับ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระปุกนะคะบรรจุใส่กระปุกค่ะ
0: ตกลงมาหลอกให้ผมทำเนี่ยขัดผิวขัดผิวเพราะมาหลอกให้ทำกันเนี่ย
1: เดี๋ยวจะวันนี้ไปขายครับผม
0: เอาเลย
1: เดี๋ยวผมขอ
0: นิดนึง
1: แตะสัมผัส
0: แพ้หรือเปล่าใช่ไหม
1: มันก็ค่อนข้างละเอียดนะ
3: ละเอียด
1: ถ้าหากว่าแพ
3: ้ก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกคัน
1: ซึ่งมันปกติมันเกิดขึ้นได้ยากมากถูกไหมฮะคือจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอาการคันที่คนแบบจะแพ้จริงโอเคฐานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่แมทมากนะครับ
3: ด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
1: แพ้จะทะเลาะกัน
6: โรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเหรอคะไม่รู้จักค่ะ
7: ก็พอเคยได้ยินมา
8: ก็พอทราบอะค่ะ
9: คิดว่าน่าจะมีพวกไขมันอุดตันเส้นเลือด
6: มันทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้อะมันทำให้หัวใจเราอะวายเฉียบพลันได้
1: หมอครับเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่ามันใช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ
10: คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ
1: ์
10: คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ
1: มัน
0: เอาอย่างนี้หน้าที่ของหัวใจคือ
10: ปั๊ม
0: เลือดให้ไปทั่วร่างกายแต่ตัวมันอะต้องมี
10: ท่อน้ำเลี้ยงก็คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึง
0: และไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่ไหมครับหมอที่มันผิดปกติ
10: ใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงมันก็ไม่ทำงาน
0: ปั๊มไม่ทำงาน
10: ก็ทำให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างค่ะก็คือมันนับเป็นหนึ่งในโรคของความเสื่อมก็คือว่าเราเชื่อว่ามันมีพลาคหรือว่าเหมือนกับตะกรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ำที่ใช้เป็นนานเนาะก็เหมือนเป็นสนิมแล้วก็มีเกิดการอุดกั้นของท่อน้ำซึ่งมันเกิดได้2แบบนะคะแบบค่อยๆเกิดกับแบบเฉียบพลันแบบค่อยๆเกิดก็นึกถึงเหมือนท่อมันค่อยๆตัน
1: ครับ
10: ก็คืออายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆพอก
1: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆ
10: หินปูนสะสมไปเรื่อยๆอันนั้นจะค่อยๆเกิดอาการก็จะมีเวลาให้มาหาหม
1: อ
10: ส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอยู่ดีไอ้ตะกรันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดฉีกขาดอยู่ภายในหลอดเลือดแล้วมันก็เกิดลิ่มเลือดอุดทันทีเลยทำให้เลือดไม่ไหลซึ่งแบบจากหัวใจที่เต้นๆอยู่ดีพอไม่มีเลือดปุ๊บเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจคล้ายๆกับว่ามันตกใจอ่ะเต้นขึ้นมาอย่างแบบผิดจังหวะรุนแรงซึ่งการเต้นผิดจังหวะรุนแรงนั้นเนี่ยทำใจไม่บีบตัวเลยทำให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตฉับพลัน
1: โอ้โหมัน
10: แต่โชคดีที่คนเรามันมีเส้นเลือดอยู่3เส้น
1: ครับ
10: ก็คือ

0: างคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะว่า
1: เส้นที่เหลือ
0: ช่วยเส้นที่เหลือช่วยเลี้ยงอยู
2: ่แล้วไอ้เครื่องช็อตช็อตอะไรนะครับหมอ
0: เครื่องช็อตเนี่ยก็คือสามารถทำได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มคนให้กลุ่มเนี้ยจะมีโอกาสรอดชีวิตถ้ามีเครื่องช็อตตรงนั้นอยู
1: ่
0: แต่ก็ต้องมีคนใช้เป็นและมีคนดีเทคได้ว่ามีภาวะนี้ยกตัวอย่างเช่นตามงานวิ่งมาราธอนที่บอกว่ามีคนล้
3: ม
0: คนล้มส่วนใหญ่กลุ่มนั้นก็ 50% มักจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งณปัจจุบันเรามีรถแอมบูแลนซ์ซึ่งในรถเนี่ยมันมีเครื่องช็อตตรงนั้นอยู
3: ่
0: แล้วพอช็อตขึ้นมาปุ๊บคนไข้รอดชีวิตก็สามารถส่งไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
2: คือไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นการรีเซ็ตไม่ให้ช็อคปั๊บเอารีเซ็ตตั้งต้นใหม
0: ่มันเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมของเซลล์ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนพอช็อคปุ๊บก็ทำให้มันตกใจอีกรอบตกใจรอบแรกจากการขาดเลือดใช่ไหมคะรอบสองคือเอากระแสไฟอะไปทำให้มันไปอยู่ในจุดที่มันหยุดทำงานไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติได
2: ้เมื่อสักครู่นี้หมอบอกว่าอย่างมีเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ในแอมบูแลนซ์ซึ่งคนออกไปวิ่งออกกำลังกาย
0: ใช่ค่ะ
2: เฮ้ยเขาแข็งแรงนะหม
0: อ
2: มีสิทธิ์เป็นโรคนี้ด้วยเหรอ
0: มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสาเหตุการเกิดภาวะเฉียบพลันมันคือมีการฉีกของพลาคที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจคนเราเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3มิลเองค่ะ
3: โอ้ยเล็กมาก
0: เล็กมาก
2: นิดเดียว
0: ฉะนั้นเนี่ยคนที่วิ่งมากๆเกินกำลังตัวเองก็อาจจะเกิดได
3: ้สมมุติว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนี่นะฮะเกิดขึ้นแล้วที่บ้านไม่มีเครื่องช็อตปั๊มได้ไหม
0: ปั๊มได้ค่ะก็คือว่าปั๊มเป็นการที่ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองอยู่ทำให้เลือดบางส่วนยังไปเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็รีบเรียกรถให้เร็วที่สุดก็คือว่าการที่คนไข้จะหัวใจกลับมาเต้นเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้านั้นช็อตทั้งนี้ทั้งนั้นคือความช่วยเหลือนั้นต้องมาถึงเร็วและการปั๊มต้องปั๊มอย่างต่อเนื่อง
2: ตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
3: อ๋อเหรอฮะ
2: เสียเลยเหรอเสียเลย
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมใครที่สนใจอยากมาลองเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่นี่เขามีให้เลือกทดลองทำรับรองว่าที่หมู่บ้านปฐมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
3: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับเราอยู่กับท่านผู้กองปัดนะครับผู้กองปัดครับฐานนี้เราจะฝึกวิชาอะไรกันดีครับ
5: ทำยาสีฟันค่ะ
3: ดีมากครับท่าน
5: เราจะมาเรียนแบบแม่การะเกดค่ะ
3: เอางั้นเชิญแม่การะบูเลยจ้ะ
5: ค่ะเริ่มต้นนะคะจะให้ตวงตัวเมนทอนก่อนนะคะ1ช้อนค่ะ
3: ครับช้อน
0: มันเป็นผลึกเหมือนแบบอะไรสักอย่างเลยนะ
5: เดี๋ยวเราจะบดตัวเมนทอนให้เป็นเนื้อแป้งเลยค่ะ
3: โอ้โห
2: พักกินข้าวก่อนเลยดีมั้ย
5: เดี๋ยวแป๊บเดียวบดแป๊บเดียวค่ะไม่นานได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราผสมเกลือทาน1ช้อนเหมือนกัน
0: เอ้ยเป็นเกลือ
5: ตัวนี้เป็นเกลือแกงไม่จําเป็นต้อง
0: ซื้อตามทั่วไปก็ได
5: ้ได้เลยได้เลยค่ะ
2: เหมือนกัน
5: เกลืออันนี้คือทําให้เหงือกและฟันเราแน่นขึ้นค่ะ
3: โอเค
5: เค็มแต่ดีค่ะต่อไปดินสอพองเลยค่ะ
3: 1ช้อนเหมือนกัน
5: 1ช้อนเหมือนกันค่ะเป็นตัวที่ปรับให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะ
3: ประโยชน
2: ์วันนั้นผมสงกรานต์พอดีแล้วขับรถออกไปแล้วมีคนเนี่ยสาดดินสอพองใส่รถผมก็เปิดไปแล้วก็ยิง
5: เลยเหรอคะ
2: ยิงเหรอว่าในรถมีปืนฉีดน้ำมีก็ยิง
5: ต่อไปเป็นตัวข่อยช่วยดับกลิ่นปากด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ฟันนะคะขาวขึ้นด้วยนะคะ
2: แล้วโบราณเลยนะ
5: ขมิ้นชันค่ะตัวนี้นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อในช่องปากได้ดี
2: ดีอ่ะ
5: ทำเองง่ายๆเห็นไหมคะก็จะมีคุณแม่ที่เขาพาน้องๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะเขาก็จะมาบอกน้องๆว่าเดี๋ยวเราไปทำยาสีฟันของเรากันเองอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกมีความสุขที่เขาได้แบบผสมเอง
3: ปรุงเอง
5: อะไรเงี้ยค่ะ
3: ขอบคุณพี่แบบมากขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับไปพวกเราไป
2: ผมว่าไปด้วยนะไปแปรงฟันนะครับ
5: อย่าลืมใช้นะคะ
3: ครับผม
4: ช่วงนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงของพี่เจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกัน
2: อาการที่พบก็คุณพ่อผมเองนะครับเป็นประสบการณ
3: ์
2: นะครับตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกก็ไปหาหมอ

0: เอาไหมก็ตามสไตล์ของผู้เฒ่านะครับผมไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวอาบน้ำนอนก็คงไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
1: อ๋อเหรอฮะเสียเลยเหรอ
0: เสียเลยโดยไม่มีอาการตีโพธิพายครับโอ้ยปวดเหลือเกินเจ็บเลยไม่มีเลยเอ๊ะไปเงียบๆเลย
1: หมอเรียกอย่างตอนที่พี่จะบอกคุณพ่ออาบน้ำเนี่ยแล้วเจ็บแป๊บนี่ถือว่าเตือนหรือยัง
2: เตือนแล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่บางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าอาการนี้มันคืออาการเตือนของโรคนี
1: ้
2: ก็เลยทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวพักก็หาย อย่างกรณีพ่อคุณเจ็บก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะปุ๊บหัวใจมันก็หยุดเต้นเขาหลับอยู่เขาก็หลับไปเลย
0: หลับต่อเนื่อง
1: โอ้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะระวังตัวได้
0: ใช่
2: ก็การระวังตัวคือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดนะคะปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันสูงสูบบุหรี่ความเครียด
0: ว่าครบเลย
1: ใช่กำลังจะหันไปถามว่าเอ๊ะเหมือนจะมีครบ
0: รู้สึกจะครบเลยนะทำไมมาอยู่แถวนี
1: ้
0: ป๊อกไป
1: หลีกเลี่ยงพวกนี้ซะ
2: ใช่ค่ะแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธ
1: ุ์
2: เช่นแบบถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้เสียชีวิตตั้งแต่แบบอายุน้อยๆน้อยกว่า45ปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นยาลดไขมันกลุ่มเซตินหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด
1: ทำไมคุณถึงต้องทานและกันเอาไว้เพราะว่าอย่างนี้ครับสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ฮะเป็นยังไงฮะ
2: ของในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นกว่าอดีตมาก
1: น่ากลัวนะ
2: เพราะว่าในถ้าย้อนกลับไป 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยโรคนี้เจอไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรานับวันหนึ่งที่เกิดโรคนี้น่าจะเกือบ10ราย
1: ต่อวันเหรอ
2: ต่อวันต่อ1เซ็นเตอร์นะคะ
0: เยอะมาก
1: น่ากลัวมากนะ
2: ใช่ค่ะเทียบเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้มากก็คือบางทีบางวันไม่มีเลย
0: มันต้องมีวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคุณหมอ
2: คือวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดหรือล้างหลอดเลือดเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าป้องกันไม่ให้มันแย่ลงเร็วเป็นไปได้ก็คือว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ควบคุมระดับไขมันให้ได้ในระดับที่ต่ำมากๆก็จะทำให้ลดโอกาสเกิดเขาเรียกเป็น progression ของ plaque ที่อยู่ในหลอดเลือ ด
1: ทานผลไม้ได้ไหมมีผลไม้อะไรที่เข้าไปรักษาทำให้หลอดเลือดสะอาดไหม
2: ไม่มีค่ะการทานผลไม้เนี่ยเป็นการเพิ่มน้ำตาลการเพิ่มน้ำตาลก็คือเพิ่มความเสื่อมให้หลอดเลือดแล้วก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นตามมาด้วย
1: โอ้ผัก
0: ก็โอเค
2: ผักน่าจะดีค่ะก็คือว่าผักจะช่วยให้แบบไปล้างหลอดเลือดไหมอันนี้ไม่มีหลักฐานแต่เพียงแค่ว่าก็ดีกว่าทานผักก็ดีกว่าทานน้ำตาลอันนี้แน่นอน
1: อย่างพี่เจมส์นี่ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็น1ใน10มั้ยครับ
0: จะถามเพื
1: ่อเอาก็มีกรรมพันธุ์หรือเปล่า
0: ไม่คุณพ่อเสียตอน
2: 80
0: อายุเยอะ80
2: อันนี้ไม่ถือกรรมพันธุ์แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้มีเกือบครบเลย
1: อ๋อ
0: ครับพยายามจะควบคุมครับ
3: เอาแล้วไงครับคุณหมอของเรามีภารกิจด่วนจึงต้องขอตัวกลับไปโรงพยาบาลก่อนทิ้งให้พี่ก๊อฟและพี่เจี๊ยบเดินเล่นรอในสวนสามพรานกันก่อนครับ
1: ระหว่างที่รอคุณหมอนะครับผมพามานั่งที่ร้านอาหารอินจัน
0: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านแรกของสวนสามพรานเลยผมสั่งเมนูมาให้แล้วนะฮะ
0: คืออะไรครับ
1: อันนี้ขึ้นชื่อของเขามากอันนี้เป็นยำส้มโ
0: อ
1: แล้วก็ไก
0: ่
1: ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต
0: ์จัดจ้านถึงเครื่องเขาบอกว่าถึงเครื่องนะครับ
1: รสชาติแบบชัดเจนเลยแล้วก็ส้มโอก็หวานแต่นี่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาเปิดแค่11โมงถึงบ่าย3
0: ครับ
1: เครื่องหมดใส่เยอะมาก
0: เอามาเปลือกนี่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารเอาเครื่องมาน้อยเอาไม่ชิมอันอื่นนะ
1: หมดยังติดใจอยู่ฮะ
0: ไก่เหรอครับอันนี้
1: ไก่ครับ
0: ไม่เห็นขันนะ
1: ตายแล้วนี่แต่ผัดไอ้ไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผมเจอจุดเด่นของเขาอยู่อันหนึ่งเขาใส่เผือกลงไปด้วยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
0: เฮ้ยอร่อย
1: แปลกดีได้เท็กเจอร์หนึ่งน้องครับเก็บตังค์ที่พี่เจี๊ยบขอบคุณครับไป
0: สวยละวะ
1: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะ
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: ใหญ่พาซ่า
1: ย ังอยู่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
2: และตอนนี้นะครับเราอยู่กับกิจกรรมที่เรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวนะครับสวัสดีครับพี่เอก
3: ครับผม
2: พี่เอกเคยปั้นให้โด่งดังมาทั้งหมดกี่คนแล้วครับ
3: โอ้เยอะครับเยอะ
4: มากไม่เกี่ยวกับปั้นดินให้เป็นดาวตรงไหนเลยนะ
5: ปั้นเป็นดาวง่ายมากเลย
2: เป็นแฉะนะหมอนะจบเลยนะแต่อันนี้คือเขาปั้นเป็นรูปสัตว์นี่สิยากหน่อย
3: สมัยก่อนไม่มีของเล่นนะเด็กๆก็จะใช้ดินเหนียวท้องนาม าปั้นเป็นลูกสัตว์เอามาเป็นวัวเป็นควายมาชนกันมาเล่น
2: ไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่ปลูกข้าวไม่ใช่เอามาทำของเล่นก็ได้
3: ใช่ครับผม
2: สอนเราหน่อยฮะทำไงคร
3: ับ ได้ครับเดี๋ยวเอาช้างดีกว่าจะง่ายที่สุด
2: ได้
4: คือเด็กๆยุคผมเนี่ยจะเล่นดินน้ำมันกัน
2: เออ
4: เขามีขายใช่ไหมตามร้านขายเครื่องเขียนครับแต่ดินแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
2: มันไม่ค่อยมีแล้ว
3: ใช่ครับ
4: ดินท้องนามันไม่มีแล้ว
2: ครับผม
4: เป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงาน
2: อุตสาหก
4: ร
2: ร
4: ม
2: หมดแล้ว
3: ปั้นเป็นกลมๆแล้วใช่มั้ยครับ
2: ครับ
3: ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงวงช้างยาวๆเราก็ใช้นิ้วเราบีบได้เลย
4: บีบขึ้นมา
3: ครับผมแล้วก็บีบสลับไปสลับมานะครับรอบ
4: ๆแต่งมันให้เป็นงวง
3: ใช่ครับ
4: เฮ้ยไม่แตกด้วยอ่ะ
2: โอ้ดินดีมากเลยอ
4: ่
2: ะ
4: ดินดีอ่ะ
3: ถ้าเกิดดินเราเริ่มแห้งไปเดี๋ยวมันจะปั้นได้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีรอยอย่างงี้นะครับแล้วก็แต่น้ำนิดเดียวนะครับที่ปลายนิ้วเราก็มาคึงคึงมา
4: ให้มันเรียบ
3: ให้มันเรียบครับผม
2: ได้ละในงวงละในงวงละ
3: ต่อไปเดี๋ยวเราใช้ไม้นะครับแต่วันนี้เป็นไม้ตะเกียบหาได้ทั่วไปนะแล้วก็วางทาบขนานกับงวงแบบนี้แล้วกดลงไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็แนวขวางอีกทีนึงครับ
2: เป็น
3: เครื่องหมายบวก
4: ขามาแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผมเราก็บีบนิดนึงให้เป็นขาสวยๆหน่อย
2: ตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี
3: ้แล้วก็วางบนโต๊ะนะครับต่อไปเราจะมาทำใบหูตรงนี้นะครับบีบด้านข้างตรงนี้บีบเข้าไปถ้าอยากได้เป็นช้างแอฟริกาก็บีบให้หูใหญ่ๆไปหน่อย
4: อยู่ที่ที่มือลองนั้นนะครับจะเอาพันอะไรจำได้หมด
3: ถ้าเป็นช้างเอเชียก็หูเล็กๆก็ได้
2: โอเคได้แล้วได้หูแล้ว
3: ต่อไปเราก็จะมาดัดงวงครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาดัดงวงนะครับตรงปลาย
4: ช้างชูงวงว่างั้นเถอะโอ้ยเหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นจินตนาการของแต่ละคนนะ
2: ช้างแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
3: ต่อไปเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะมาทำหางแล้วก็บีบออกมาเหมือนตอนที่เราทำงวงช้างแต่เราบีบให้เล็กหน่อยเสร็จแล้วพอได้แล้วเรากดลงด้านล่างครับ
2: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะไม่ได้อยากอวดอะไรแต่ก็อยากให้ชมกันไว้นี่ครับนี่คือฝีมือผมเองนะครับนี่ฮะมันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับหลายคนคงชินแล้วกับงานฝีมือของผมในรายการนี้นะครับ
3: อันนี้สวยที่สุดแล้วครับ
2: นี่ไงนี่คือคนที่มองศิลปะเป็นคุณหมอน่ารัก

0: ันนี้คงจะเป็นฐานเดียวที่เราไม่ขอเอาไปด้วยนะครับ
1: ได้ครับ
0: ทิ้งเอาไว้ให้เป็นความรู้ของเด็กรุ่นหลัง
2: อายพูดตรงๆอาย
0: เอานะไปละไปๆๆๆ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นวิธีรักษามีกี่วิธี
4: ไหมนะคะก็จะพิจารณาเป็นรายๆไป
0: ทีนี้ถ้าบังเอิญเป็นโรคนี้แล้วห่วงสุขภาพตัวเองไม่อยากจากโรคนี้ไปเร็วฉันต้องออกกำลังกายมีการออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่เหมาะกับโรคนี้บ้างครับ
4: คือถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยก็คือควรออกกำลังกายเขาแนะนำว่าเป็นแค่ไม่หนักมาก
0: เดิน
4: อาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเบาๆหรือว่ายน้ำไม่แนะนำให้เป็น high intensity เพราะว่า high intensity เนี่ยไม่มีข้อมูลว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนำคือเป็น moderate intensity แล้วก็ระยะเวลาควรจะประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าต้องประมาณตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าออกกำลังกายเยอะแล้วจะหายจากโรคไม่ใช่เลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยก็ต้องหยุดค่ะ
0: งั้นสรุปอาการของโรคนี้ชัดๆเลยครับคุณหมออ
4: าการชัดๆคือเจ็บหรือบางคนก็ใช้คำว่าแน่นหน้าอกนะคะ
0: อันนี้
4: ทั่วๆไปบริเวณหน้าอกบางคนอาจจะมีร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามร้าวไปคอสองข้างได้
5: ตรงนี้เลย
4: ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่า
0: ไม่ใช่
4: ทำฟันอยู่หัวใจหยุดเต้น
0: อุ้ยมีใช่ไหม
4: มี
0: อุ้ย
4: แต่มีแบบนั้นไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกหรือหมดสติไปเลย
0: บางคน
5: เจ็บจี๊ดในหัวใจ
0: มีผิดท่าอันนั้นก็ปิดแล้วหน่อยนึงเกี่ยวไหม
4: ผิดท่ามันก็ทุกคนจะมันก็จะเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันอยู่
0: ตัวเริ่มมีอาการเจ็บหัวใจอย่างที่คุณหมอบอกไปโรงพยาบาลเลยชัวร์สุด
4: ไปไว้ก่อนไม่เสียอะไรค่ะ
0: นะครับ
4: เสียตังค์นิดหน่อย

0: วันนี้นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะหลายกิจกรรมเลยรู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็สนุกดีค่ะ
2: ผมได้ออกซิเจนจากต้นไม้แล้วผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆผมแนะนำเลยนะใครที่ทำงานแล้วเครียดๆอ่ะเปิดหูเปิดตาออกไปนอกบ้านบ้างที่เรียกชาร์จแบตชาร์จแบตแบบนี้เลย
0: นะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
2: ไม่รัดกันก่อนจะให้ทำมือแบบไหน
0: ต้องท่าไม่เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
0: ต้องเปลี่ยนไปตลอด
2: พาซ่า
0: ได้
2: มันเป็นอาชีพได้ด้วย
0: ใช่
3: ถูกต้องค่ะ
2: เนี่ยผมจดเอาไว้แล้วนะครับว่าผสมอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขาย
0: เดี๋ยวเย็นแหมเราก็รีบทังเลย
2: ลองดูว่าหาตลาดได้ไหมทันไหม
0: อย่าเพิ่งสิ
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะ

0: Podcast
1: บริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
0: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มงคลชีวิตมงคล38ประการในหมวดหนึ่งนะหมวดที่ว่าไม่ประมาทนะอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตตมันตินะจริงๆแล้วทั้งถ้าพูดถึงหมวดนี้ก็คือถ้าพูดคร่าวๆนะคร่าวๆก็คืออารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดนั่นนะอันนี้พูดคร่าวๆแต่จะไปเน้นถึงเรื่องของอัปปมาทถ้าทำอารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปการละเว้นจากบาปฟังกันละระตีระตีระเว้นจากบาปเป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะนะอู้พวกเราเอ้ยถ้าสมมติว่าทุกคนมานำธรรมสอนของพุทธเจ้านะไม่ว่าเทศกาลไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะถ้าเรานำคำสอนของพุทธเจ้ามาประพฤติโอ้มีความเจริญจริงๆเลยเป็นมงคลจริงๆเลยนะการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำเมาทีเนี้ยการเสพของมึนเมาน่ะนะความของมึนเมาทุกชนิดเราว่างานเถอะของมึนเมาทุกชนิดไหนๆก็ครบพูดแล้วนะก็คนที่เคยเห็นน่ะคนที่เห็นนั่นแหละเอาง่ายๆว่าคนที่เห็นนั่นแหละเสพยาจนเป็นบ้าน่ะเอาเสพจนเป็นบ้าเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

อยู่กับคนดีๆนี่แหละทํางานทําการด้วยกันดีๆนี่แหละไปเสพอะไรก็ไม่รู้เสียสติไปเลยเห็นไหมพวกเราอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะตัวอย่างบางตอนข่าวคร่าวเรื่องคุกเรื่องตารางก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยก็มาจากเนี่ยส่วนมากอะนะไอ้ยาเสพติดทั้งผู้เตะผู้ขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะจริงๆแล้วคำว่าเว้นจากมัชฌปานาจะสัญญโมการไม่ดื่มน้ำเมานะการไม่เสพของมึนเมานี่โอ้เป็นมงคลจริงๆเลยนะนะแล้วมันก็เป็นผิดศีลด้วยนะคำว่าศีลเนี่ยนะสี่เลนะสุกติงยติสี่เลนะโพกสัมมาทาอันนี้แถมให้นะมีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการมาบวชหลายปีแล้วล่ะแม้แต่ปีเนี้ยปีนี้ก็มีบางคนก็มาสารภาพโอ้ท่านอาจารย์สี่เลนะสุกติงยติมันดีจริงๆเนาะอาจารย์สี่เลนะโพกสัมมาทามันดีจริงๆเนาะเอ้าทำไมล่ะโอ้ยผมมาบวชแล้วผมสุขภาพผมดีสุขภาพร่างกายยังดีเอ้ามันดีได้ไงไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้นั่นเหมือนทางโลกโอ้ยอาจารย์หลังจากเลิกงานเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันว่างั้นสุขภาพไม่ดีอ้วนชุนะพอมาบวชทีเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวโอ้ยสุขภาพดีแบบหุ่นดีว่างั้นแต่แข็งแรงไม่เป็นโรคเห็นไหมพวกเราสี่เลนะสุขติงยันตีมีสุขมีความสุขไหมสี่เลนะโพกสัมมาทาอุ้ยเงินผมมียิ่งปีนี้นะยิ่งปีนี้ไปดูเขาน่าจะรู้ทางโทรศัพท์นะเป็นข้าราชการมาบวชพูดกับเพื่อนเลยนะพูดกับเพื่อนอุ้ยทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นโดยที่พวกเราอุ้ยทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นไม่เยอะได้ยังไงไม่ได้ใช้เลยเป็นพระไหนไม่ได้ใช้สักบาทเลยนะเงินเป็นแบบโอ้โหเงินเยอะทุกครั้งมันไม่เคยเหลือไงเหลือก็เหลือนิดๆไม่เหลือหรอกว่างั้นเถอะแต่พอบวชทำไมมีเงินมีทองเอ้าทำไมคุณตอนนั้นไม่มีทำไมไม่มีอ่ะโอ้ยอาจารย์มันก็ซื้อนั่นซื้อนี่เดินเที่ยวกินอย่างนี้นะเงินไม่เหลือนี่แหละสีเลยนะโพกทรัพย์มาตามีโพกทรัพย์จริงๆใช่ไหมนะการที่จะทำให้จิตสงบร่มเย็นถ้าเราไม่ผิดศีลสักอย่างเกินการที่จิตใจเราจะเร่าร้อนมีตัวกังวลมันก็ไม่มีไงอันนี้พูดให้ฟังให้มันจบนะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดการไม่ดื่มน้ำเมาเป็นมงคลการไม่เสพของมันมองเป็นมงคลสูงสุดสูงสุดไม่รู้ละทีนี้จะพูดถึงเรื่องเน้นถึงเรื่องของว่าอัปปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมธรรมคือหมายถึงชีวิตนะชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าธรรมนะพวกเรานะประมาทในชีวิตประมาทในวัยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะทำไมคนเขาก็บ่นว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่สนใจในนั่นศาสนาโอ้ไอสิ่งยั่วยวนสิ่งมอมันเยอะใครต้านไว้ก็คือคนนั้นนะถือว่าประเสริฐเลยนะพวกเราไม่ธรรมดานะถือว่าประเสริฐถือว่าสุดยอดเลยนะคนยุคในปัจจุบันนี้นะถ้าไปต้านในสิ่งเหล่านี้คือความไม่ประมาทในวัยนะประมาททุกการใช้จ่ายชีวิตด้วยนะการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันนะนะพอได้เงินเดือนมาแล้วทีเนี้ยอ้าวนะพอได้เงินพอมีเงินเดือนเงินนั่นขึ้นมาแล้วก็ไปดาวไปซื้อไปดาวของให้มันดูให้มันเท่าเทียมกับนะหมู่พวกเพื่อนฝูงที่เขามีเงินจนนะเขาก็มีอันนี้ก็มีบางครั้งโอ้โทรศัพท์นะเครื่องละ3-4 หมื่นนะ40,000-50,000นะพวกเราทำไงดาวว่างั้นเอ้ามันมีดาวได้เลยเหรอไอเราก็เป็นพระบ้านนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดาวหมดนะแม้แต่ตู้เย็นก็ยังดาวได้อาจารย์นะโอ้โหอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าประมาทแล้วนะประมาทในการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าสมมติว่าอันนี้พูดถึงการดำรงชีวิตนะถ้าสมมติว่าเราเงินเดือน 20,000 30,000 เนี่ย 20,000 ทั่วไปนะ10,000กว่าบาท 20,000 เนี่ยนะเราผ่อนรถราม้าใช้หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆถ้าสมมตินะเราก็คิดดีแล้วล่ะไม่เกิดเก็บค่าได้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ก็พออยู่ใช่ไหมล่ะก็พอใช้ได้

จะได้แต่ชีวิตของคนเรามันแน่ไหมเออมันไม่แน่เออมันไม่แน่นี่เอามันมีช่วงหนึ่งนะอันนี้เคยไปแสดงธรรมทางขอโทษขอโทษนะทางปากใต้ผู้มารับก็เป็นคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยเต็นท์ที่เต็นท์รถมือสองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเต็นท์จองรถนะอาจารย์เหมือนปกติมันโชว์รูมไม่ใช่หรือมันมียุคหนึ่งอาจารย์ว่างั้นคุณหมอเล่าให้ฟังยางมันแพงยางกิโลละเป็นร้อยว่างั้นมันแพงเพราะโอ้พอได้ยางมันก็คิดว่าโอ้แน่นอนละฉันต้องมีรถได้ละฉันต้องซื้อรถดาวรถละว่างั้นเถอะเขาก็บอกด้วยยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เขาชอบพอยางถูกเป็นไงทีนี้โอ้จับหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยทีนี้บางคนฆ่าตัวตายนี่นะพวกเรานี่เนี่ยเราก็เรียกคำว่าประมาทชีวิตนะนะประมาทในการใช้ชีวิตนะนะเออบางคนฆ่าตัวตายนะทำไมอ่ะมันหักดิบเยอะนะเพราะว่ายางมันถูกไงพอยางถูกแล้วก็เงินก็ไม่พอใช้บางทีก็สูงขึ้นไปอีกเงี้ยนะนะไอ้ที่คิดไว้วางไว้มันไม่เหมือนหนึ่งที่เราวาดไว้ที่เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่างนี้นะนะถ้าเรารู้จักเผื่อไว้บ้างอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าแค่นี้เอออยู่ได้อย่างนี้นะอันนี้ก็เห็นตำรวจท่านหนึ่งนายหนึ่งนะแต่นี่ยังมีชีวิตอยู่จะมีรถจอดเต็มบ้านเลยรถเนี่ยจักรยานยนต์นี่แหละจอดเต็มไปหมดเลยนะเออทำไมรถเยอะขนาดนี้เขามาจำนองเข้ามาจำนำจำนองว่างั้นดูที่เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะพวกเรานะต้องไปจำนองรถเต็มไปหมดเลยนี่คืออันนี้สำคัญนะมาก็ถามหรือหลายคณะถ่ายหมู่นะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสันตุถีปะระมังทนังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นน่ะของในหลวงรัชกาลที่9พวกเราที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยนะมาจากสันตุถีปะระมังทนังความยินดีตามมีตามได้นั่นนะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนะพวกเรานะเออแล้วก็สมัชชีวิตาความใช้จ่ายทรัพย์ให้มันเสมอกับฐานะของตัวเองที่ว่าสมัชชีวิตาไงสมัชชีวิตาไงไม่ให้ฝืดเคืองไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วเราก็จะทอกถามอยู่ด้วยว่าไอ้ฟุ่มเฟือยกับฝืดเคืองอะไรมากกันตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะฟุ่มเฟือยว่างี้นะแล้วใครเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็แปลกอยู่นะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็พวกที่ประเภทที่ไม่ได้มากมายอะไรทรัพย์สมบัติเนี่ยนะนี่แหละก็เรื่องฟุ่มเฟือยตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะพวกเรานะนะทั้งนั้นเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปแสดงธรรมกับชนชั้นสูงหน่อยถามว่าฟุ่มเฟือยกับฝืดเคืองอะไรมากกันเขาไม่ตอบเราก็ไม่รู้ว่าเขามีฐานะดีเราก็ไม่รู้เขาไม่ตอบเอ๊ะโอ้พอเสือไปอ้าวคนชนชั้นสูงเนี่ยเขาไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนี่ว่าอย่างเงี้ยเออฝืดเคืองก็หมายถึงว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดอันฝืดเคืองก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วนะพวกเรานะนะใส่บาตรทุกวันบางวันก็เสื้อชุดตัวเก่านั่นแหละเป็นหลายปีเนี่ยนะหลายปีรองเท้าคู่เก่าบางทีก็เย็บรองเท้าผ้าใบนะเอาเย็บเข็มมือนั่นแหละสอยรองเท้าผ้าใบไว้ใช้แต่ว่าบางคณะก็บอกอาจารย์อวดอาจารย์นะอาจารย์อันนี้ก็ตึกโยมนะอันนี้ก็บ้านโยมนะอันนี้ก็ที่โยมนะสวนโยมนะแต่ว่าใช้จ่ายนะรถก็รถปิกอัพเก่าๆอย่างนี้นะนะซึ่งมันไม่ตรงกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้ฝืดเคืองนะเปิดเครื่องนะเราก็ไหว้ก็บอกเขาอยู่ก็บอกเขาอยู่เหมือนกันเรื่องของนี้อันนี้ฝืดเครื่องแต่ตนมากก็จะไปตังฟุ่มเฟือยไงเนี่ยเขาเรียกว่าประมาททั้งนั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอไปไหมมันจะมีรายได้สม่ำเสมอไปไหมหรือว่าเราจะไม่เก็บค่าได้ป่วยหรือว่าเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะนะพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเก็บค่าได้ป่วยขึ้นมานี่สิ่งที่วางไว้มันพลิกเลยทีเนี้ยนำมาพลิก

0: มันก็รวนไปหมดเลยทีเนี้ยรวนไปหมดในด้านชีวิตอันนี้หมายถึงชะภายนอกนะภายในเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วถึงเรื่องของนะการไม่ดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยการไม่เสียของมันหรือว่าความไม่ประมาทอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้เกิดความเดือดร้อนอย่างนี้การใช้ชีวิตนะเออจริงๆแล้วศึกษาศาสนาเนี่ยทำให้เราเจริญไม่ใช่อะไรหรอกนะทำให้เราเจริญมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเขาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยโยมเขานะโทรศัพท์มาโอ้ยคุยทีละนานโยมแล้วเบื่อโยมแล้วนั่นเบื่อนะเขาป่วยว่างั้นเด้อก็รู้ว่าเขาป่วยเราก็บอกด้วยทำด้วยธรรมชาติว่าเอ้าลองให้เขาทำสมาธิสิเขาป่วยโรคเนี้ยเพราะคิดมากมันป่วยนะพูดไม่หยุดไม่ย้อนเนี่ยนะมันลองให้บอกเขาทำสมาธิเขาไม่นับถือศาสนาพุทธว่างั้นก็เลยนึกได้ทีว่าโอ้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคนทุกสอนคนให้พ้นทุกนะทุกคนเลยนะพวกเราไม่ตั้งเด็กวัยกลางคนหรือว่าวัยเฒ่าวัยชรานี่สามารถศึกษาได้หมดเลยเพราะทุกคนมีหมดเออทุกคนมีความทุกข์หมดอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเนี่ยถ้าเราใช้ใจเออไม่รู้จักฐานะนะเกิดการขัดข้องมาทุกข์ไหมเออปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเกิดความทุกข์เนี่ยถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะทุกข์น้อยไงจริงๆมันไม่มีคำว่าไม่ทุกข์นะแต่มันจะทุกข์น้อยเออเนี่ยในพวกเราเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาต้องขึ้นมาทันทีเลยปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้าที่เขาบ่นให้คุณฟังเนี่ยไม่ใช่เขาทุกข์เหรอนี่แหละพระเจ้าท่านสอนให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้บ่นนายต้องสอนศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นแล้วสอนไม่ได้คนนับถือศาสนาอื่นเขาทุกข์ไหมแค่นั้นเองนะก็เขามีความทุกข์นี่นึกว่าเขามีความทุกข์โอ้มันก็เอาไปใช้ได้เลยคำสอนพุทธเจ้านะทุกเพศทุกวัยนะพวกเรานะเออทุกเพศทุกวัยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันนะที่ว่าประโยชน์คาถาเศรษฐีน่ะนะเนี่ยก็คือขยันกระอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นด้วยความขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีเห็นไหมพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าในการประกอบสมาชิกเลยนะในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเรามันจะทำงานทำการได้ยังไงเออมันต้องวัยเด็กกับวัยเรียนวัยศึกษาพอวัยโตขึ้นมาแล้วค่อยวัยทำงานเห็นไหมพวกเรานะพระองค์ทรงตรัสเลยนะว่าขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการประกอบอาชีพการงานก็ดีเห็นไหมพวกเราดูดิเนี่ยแน่นะแล้วก็อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ใช่ไหมเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็เงินที่ได้มานะรักษาทรัพย์นะเขาเรียกว่ารักษาหน้าที่การงานก็ดีรักษาทรัพย์ก็ดีไม่ให้ศูนย์อย่างเงี้ยไม่ให้ศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยนะดูที่พวกเราเอานี่คาถาสิทธินะลองไปใช้ลงดูนะรักษาหน้าที่การงานคือทำงานไม่ใช่ว่าขอโทษก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าทำไมเวลาอยากเข้ามหาลัยที่ดีๆที่มีชื่อเสียงเข้าไปแล้วทำไมไม่ตั้งใจอย่างที่เราอยากจะได้เหมือนกันพอเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานทำการพอได้งานได้การแล้วทำไมไม่ตั้งใจไม่ขยันเหมือนที่เราอยากจะได้อย่างนี้นะอันนี้มีปัญหาเยอะนะตอนนั้นโอ้ขวนขวายตอนอยากจะได้งานเนี่ยขวนขวายมากแต่พอได้แล้วไม่ขยันอย่างที่ตั้งใจอย่างนี้นะโดยที่พวกเราก็เรียกว่าไม่รักษาทรัพย์ไม่ได้เลยนะไม่รักษาการงานเออท่านบอกว่าอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือว่ารักษาการงานเออไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นี่ไม่ให้มันเสื่อมมันให้ทำลายอย่างนี้นะรักษาไว้คงไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็กัลยาณมิตรตานี่ไงที่กำลังพูดอยู่เนี้ยถ้าเราพบกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชักนำจะพูดที่อันที่มันเป็นธรรมเนี่ยนะเออพูดในทำให้เราเจริญผู้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามเกิดความเจริญก็เรียกกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงว่าเข้าวัดเข้าวาถึงจะเป็นกัลยาณมิตรนะพวกเรานะพวกเรานี่แหละยิ่งทุกวันนี้นี่โอ้ยไอ้สื่อต่างๆที่มีครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนอะไรเยอะแยะมากมายนะนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรเราถ้าเราฟังแล้วนำไปปฏิบัตินะนะเอออย่างนั้นมีกัลยาณมิตรที่ดีนะ แล้วเราก็ปฏิบัติตามเหมือนไม่ใช่ฟังเฉยๆนะไม่ใช่นั่นเฉยๆนะเราปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามมันจะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีความสุขไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วก็อย่างข้อที่4ที่ว่านะสมาชิกวิตาลนะการใช้ใจไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฝืนเคืองนะให้สมฐานะตัวเองเนี่ยพวกเราดูดินี่คือศาสนานะนี่พุทธเจ้าท่านสอนนะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เน้นในเรื่องของวัยเนี่ยนะเออแต่แปลกนะพวกเรานะศึกษาตอนเด็กๆเนี่ยนะศึกษาตอนเนี้ยตอนวัยเนี่ยจริงๆเนี่ยศึกษาตอนเด็กนี่รู้สึกง่ายกว่าศึกษาตอนมีอายุนะทำไมนะก็เพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นมันก็ยังไม่รุมเร้าหนักแน่นไงมันไม่เหนียวหนึบเหมือนกับที่มีประสบการณ์เยอะๆไงนะเหมือนกับอะไรไอ้ตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่นะมันก็เหมือนกับที่สถานที่อะไรละต่างๆเนี่ยนะสถานที่การอยู่การนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราชำระปัดกวาดเช็ดถูนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะไม่หนาถ้ามันไม่หนาไม่เหนอะไม่หนามันไม่รกมากก็ชำระง่ายไงแต่ทำไมได้ชำระยากอย่างเนี้ยเพราะมันหนาโอ้ยากนะแต่อันไหนที่มันสกปรกมากๆเนี่ยชำระยากเหมือนอะไรเหมือนกับทำไมว่าเด็กเขาระลึกชาติได้ตอนเป็นเด็กระลึกชาติได้นะพวกเรานะบางคนนะความระลึกชาติได้มันก็นะหนึ่งแหละประทับใจแหละสองก็คือขั้นมีฌานนะเออระลึกชาติได้อ้าวพอโตขึ้นมาทำไมระลึกไม่ได้อ้าวจะไประลึกได้ยังไงปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆใช่ไหมมันเข้ามาก็กลบเกลื่อนของเก่าที่มันใสๆอยู่แล้วน่ะเห็นไหมเนี่ยพอมันกลบเกลื่อนไปเสร็จแล้วก็เอาแล้วทีนี้ไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมืดหมดเลยเนี่ยการที่ศึกษาตั้งแต่น้อยเนี่ยนะไม่ได้ใช่ว่าศึกษาแล้วเราจะไปอยู่วัดจะว่าไม่ใช่ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตั้งแต่เด็กนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเรานี่ขัดเกลาตลอดเวลาไงเพราะแก่มาแล้วค่อยนั่นก็เหมือนกับที่ว่านั่นแหละปัญหาโอ้เยอะแยะมากมายนะทับถมหมักหมมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นแล้วนะอันนี้นี่สำคัญที่สุดเลยนะนะจะขอฝากไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราต้องอายุมากแล้วค่อยศึกษาก็ยังว่านั่นแหละโอ้ยอาจารย์เทศนี่คนมีอายุฟังเนี่ยเหมือนเข้าใจเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ถามเรื่องที่เราพูดไปนั่นแหละถามสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละก็เหมือนกับไม่เข้าใจไงทำไมเป็นอย่างนั้นเอออันนี้สำคัญนะพวกเรานะถ้าคิดว่าพวกเราจะมีความทุกข์อยู่นะคำว่าประมาณในชีวิตว่าเรายังมีความยังร่างแข็งแรงอยู่เรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ยังมาทำประกอบคุณงามความดีไม่ให้ทานไม่รักษาศีลโดยเฉพาะการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการศึกษาธรรมะนี่แหละนะศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษานี่นี่ไม่ได้คนแก่ศึกษานี่คำว่าศึกษานี่หมายถึงว่าศึกษาทุกคนเกิดมาต้องทุกหมดทุกคนนะคนศึกษาธรรมะก็ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทุกหรือว่าเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตทำให้ชีวิตของเรามันมีความสุขนะความทุกข์มันน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะนี่เป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะอัปมาโดมัอัปปมาโดมัจโดปดังใช่ไหมความประมาทเป็นทางความตายอัปปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายว่างั้นเถอะถ้าประมาทเป็นทางความตายถ้าไม่ประมาทไม่ตายตายจากอะไรจากตายจากคุณงามความดีจากความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทรัพย์สินเป็นต้นนะอันนี้ขอฝากไว้นะเรื่องความไม่ประมาท
1: พูดถึงเรื่องบัณฑิตนักปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมของผู้ที่เช่าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลให้ทานเองแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติถ้าชวนผู้อื่นด้วยก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแต่บุคคลที่ชักชวนคนอื่นเฉยๆแต่ตัวเองไม่ให้ทานเขาก็จะได้บริวารสมบัติแต่คนบางให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นก็เรียกได้ทรัพย์สมบัตินะแต่บางคนไม่ชวนเลยไม่ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทั้งสมบัติทั้งไม่ได้ทั้งบริวารสมบัตินะอันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ได้ฟังเป็นบัณฑิตก็ไปชักชวนคนอื่นให้ทำเพราะอยากจะได้ทั้งสองทางอยากได้ทั้งสมบัติอยากจะได้ทั้งบริวารสมบัติพอไปชักชวนแล้วก็ไปชักชวนคนอื่นเขาก็ง่ายอยู่แล้วที่เขามีทรัพย์นั่นนะแต่คนที่มันยากก็คือมหาทุกขตามหาทุกขตาเนี่ยเขาชวนก็บอกเป ็นความคิดที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะความคิดเนี้ยพวกเราลองพิจารณานะอาจารย์จะสะดุดเรื่องนี้แหละเรื่องเนี้ยโอ้ยท่านเอ้ยว่างั้นเขาชวนให้ทำบุญนะท่านเอ้ยคนที่ให้ทานเป็นสำหรับคนมีทรัพย์ว่างั้นข้าพเจ้าเป็นคนยากจนว่างั้นข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์ที่จะทำบุญบัณฑิตเขาฉลาดเขาเลยบอกว่าอ้าวนี่ก็เพราะเธอคิดอย่างนี้แหละเธอคิดอย่างนี้แหละหลายๆพวกหลายๆชาติเธอถึงเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงเกิดมายากจนเพราะเธอคิดอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ทำให้ทานไงแล้วเธอก็ยังให้ความรู้สึกอันนี้ความการเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต่อไปอีกหรืออย่างนี้เนี่ยมหาทุกขตาก็เลยได้คิดไงได้คิดว่าโอ้มันอาจจะจริงอย่างนั้นงั้นผมขอจองพระรูปหนึ่งนี่นะในขอจองพระรูปหนึ่งทีนี้พอได้พระไอ้จองเรื่องรูปหนึ่งแล้วก็ไปทำงานเนี่ยมารับจ้างเพื่อจะมาเลี้ยงพระนี่แหละรูปหนึ่งนี่แหละนะพอไปทำงานทำการแล้วก็โอ้ยเกิดความร่าเริงเพราะว่าคนไม่เคยทำบุญดีใจมากนะพอรุ่งเช้าไปจะไปรับพระที่ทีเนี้ยบัณฑิตลืมนี่เนี่ยลืมจดบันทึกไว้เพราะคนเดียวจำเอาดอกงั้นจำเอาก็ได้หรอกว่างั้นคนเดียวแต่มันลืมที่เนี้ยความจำเพราะมันเยอะพอไม่ได้พระมหาทุกขตาก็ทำไมเธอให้ฉีบหายท่านใช้คำว่าฉีบหายนะแปลกนะคนโบราณน่ะนะทำไมทหารทำไมให้เราต้องฉีบหายด้วยว่างั้นเขาคิดขนาดนั้นเลยนะบัณฑิตก็เลยบอกโอ้ยเราขอโทษงั้นมีองค์หนึ่งนะที่ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยว่างั้นก็คือพระพุทธเจ้าไปเราไปมุ่นพระพุทธเจ้าเราดูถ้าพระองค์จะโปรดเราเนี่ยนะพระองค์ก็คงจะรับว่างั้นมหาทุกขตาไม่สนใจเลยเดินดุ่มไปกราบนมัสการพุทธเจ้าเขาพระองค์ทรงไปโปรดข้าพุทธเจ้าได้เถอะไปฉันที่บ้านข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให้เลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลก็จ้องรออยู่ที่จะรับบาตรพุทธเจ้านะเพราะไม่มีใครได้รับไม่มีใครนิมนต์พุทธเจ้าเนี่ยพอได้เวลาก็ไปนะพุทธองค์ไปพวกเศรษฐีพระมหาศาลขหบดีทั้งหลายตามพระพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ไปเห็นบ้านทุกขตาไม่มีอะไรกินก็คงจะเราจะถือโอกาสนิมนต์พระเจ้าไปฉันที่บ้านตัวเองว่างี้นะพอไปที่ไหนได้ยังไม่ถึงบริเวณเลยได้กลิ่นอาหารเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนไม่หอมได้ไงพระเย็นลงมาทำอาหารให้เทวดาลงมาประกอบอาหารว่างั้นเถอะเทวดาลงมาทำดีเป็นคนเดินทางเป็นคนนั่นแล้วก็ไปบ้านหามหาทุกขตะไปถามภรรยามหาทุกขตะว่ามีอะไรข้าพเจ้าช่วยไหมข้าพเจ้าเดินทางมาข้าพเจ้าจะทำงานแลกเงินเหมือนโอ้ยไม่ได้ทำมีอะไรหรอกจะทำอาหารเลี้ยงพระพุทธเจ้าอุ้ยข้าพเจ้าเป็นกู้เก่าเป็นพ่อครัวเก่าว่างั้นเถอะข้าพเจ้าจะช่วยอย่างนั้นที่ไหนได้เทวดามาทำมันนะเนี่ยอาหารหอมกลิ่นหอมพุทธเจ้าเสด็จมากับพร้อมพระทั้งไอ้พวกพราหมณ์มหาสารเศรษฐีมหาเศรษฐีที่จะรับบาตรพุทธเจ้าพอได้กลิ่นแค่นั้นแล้วโอ้กลับเลยนะเนี่ยแล้วพุทธองค์คงสโตรดให้มหาทุกขตะทีนี้แต่พูดถึงเรื่องธรรมาธิฐานคนก็ธรรมาธิฐานเขาบอกว่ามหาทุกขตะทำบุญแล้วมหาทุกขตะได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นปุคคลาธิฐานคือเศรษฐีไงเศรษฐีขหบดีทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นตุ๊กตาได้บุญก็เลยอยากจะได้บุญกับมหาตุ๊กตาก็เลยเงินมาร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยนะเอาทรัพย์สมบัติมาร่วมอนุโมทนาด้วยเนี่ยมหาตุ๊กตาทำบุญครั้งเดียวนั่นได้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพราะว่าทำหมดเลยตั้งใจทำด้วยความเต็มใจเต็มที่เลยว่างั้นเถอะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการให้ทานแล้วก็พูดถึงย้อนถึงเรื่องอดีตอันนี้มาชอบนะชอบตรงที่ว่าคำพูดของเขาเนี่ยนะมันทำให้บัณฑิตได้สวนคืนไงโอ้ยการให้ทานเป็นสำหรับคนมีเงินมีทรัพย์ว่างั้นให้เขาพระเจ้าเป็นคนยากจนไม่สามารถที่ทำทานได้หรอกโอ้ยสหายเอ๋ยว่างั้นบัณฑิตว่านะคำความคิดของท่านอย่างนี้แหละที่ท่านเกิดมายากจนไงพอคิดอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ให้ทานว่างั้นเธอก็ยังจะให้ชีวิตของเธอเป็นงี้อีกต่อไปหรือว่างั้นเขาก็คิดได้บ้างอย่างนี้นะคิดได้น่าจะเป็นนะงั้นขอจององค์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ย มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญา

ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นนะมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกนหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้นะอันนี้ตัวเองเล่นเงินเดือนก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นั่นเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนั่นนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอยู่นั่นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวในเมื่อมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: กราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นส
1: ี
2: เลย
1: สีเลยนะ เขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังไม่ใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดขาดเกินเกินเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทุมสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายยักษ์นางอย่างนี้หรือศรีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสมัคคีใช่ไหมฮะสารรักสารสมัคคีคือไงท่านไม่ต้องไปสารมันหรอกไม่ต้องไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ฮะใครเข้าเลยรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสมัคคีกันมันมักจะทำลายถูกไหมอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันประกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแตกสามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช

ทำฮะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจพอมันดีใจเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหนว่าไอ้ที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหนมาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนคว้างแหนก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหนแตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหนมันสนิทกันเนี่ยระวังนะท่านนะท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างเฉยเฉยอย่าไปข้องเกี่ยวดูเขาไปก่อนเราว่าตามสิดูเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูเขาไปก่อนผ่อนให้เขาบ้างฟังเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหรือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทและใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอัคเรด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูเข้าไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูเข้าไปก่อนหรอกมันติซะก่อนพิชรัตน์เป็นพระนามของใครจ้าฟ้าพิชรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าต้องขื่อที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศประชถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจ1รังเกียจความจน2รังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝ่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมโนประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาศึกไม่ได้นะท่านถ้าศึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจนถึงเป็นพ่อองค์พ่ออ่อนนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยศึกไม่ได้นะท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวแล้วจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งกันโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นไงว่าสุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้เงียบคือฉลาดจินตคิดไขลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอเด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ

20%แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะในเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านและได้ที่นั่งนี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี่ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกระบาลเพื่อให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอ่ะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายี่ห้อดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000-50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะคนไข้เยอะใช่ป่ะดูว่าที่เขาเป็นลายๆอ่ะนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงเอ้าก็มันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช่อะไรลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือน่ะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆล่ะเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรตั้งเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายเงี้ยท่านดอกไม้เงี้ยคุณกลับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายร่มลายร่มน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกลับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเถอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเครียดเนี่ยอะไรครับท่านลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดและถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะได้มีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเราไม่โอกาสคิดใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยมาลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะฮะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนไทยจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะฮะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆไม่ต้องเสียค่าแบบใช่มั้ยเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะไม่ต้องเสียค่าออกแบบ

มันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยนะท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่อาตมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้นะหันมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาอาตมาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นระยะนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านไม่มีอะไรหรอกมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกริ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะแล้วบอกถามยาแล้วท่านจะคุณมีพระกริ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวแต่ไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอ เสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนี่ไม่ได้แล้วท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้เองบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวรรค์ไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสาทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ด้วยปากและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสอพรไม่เอาคารวะเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายประหลัดเนี่ยศรีพัญญาประหลัดฉันเคยโทรไปมั้ยพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านประหลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพญาประหลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้พระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาก็จะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง 3:00 น.คืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่มั้ยท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวมั้ยอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูก

ก็มันผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีการัญญุตาอย่ามาคุยอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีการัญญุตาของคนด้วยมีปริศนิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พระท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าไม่กล้าแล้วนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูนะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีการผ่านหัวคนก๊อกคนแก๊กนั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาครับเดี๋ยวใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียเพราะนั้นเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจเนี่ยไม่ได้ตำหนิท่านนะบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมดูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะของตัวเองเรามองแค่นี้เราไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆสิท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพลาดพลาดจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่นะไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทมไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโรมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลักอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชิระพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจากใครท่านกทมไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทมนี่แหละ

อบรมและการพัฒนาโรงเรียนก็ถามครูครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็จะอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมะก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทม.จำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความฝันที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในครั้งฮือเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขดีเขาที่ได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดเชื่อบางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลุกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหม พอรับปากเขาไปแล้วท่านมาขาเดี่ยงมาไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนถ้ามันไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาธิบาลเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้ามันที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณโรงพยาบาลบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดปรารถนาเลยไม่จําเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงๆแง่งๆนะ1เรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ําเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่มั้ยท่านความดันต่ําจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอดินใช่ไหมพอเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปแค่เค็มปีเป็นโรคไตเห็นใจพระเออชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอ่ะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นั้นยามเดียวถ้าพูดจากันมาดีๆอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าทะมึงถึงออกไปโน่นพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงโน้นเราพยายามปฏิบัติเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านอายามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมาเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอรู้ว่าถ้ามีความเคารพเพื่อนท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่าน
คนอื่นก็พลาดจาก

จราจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปมังเรเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่ๆอะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายพระกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะรักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายน่ะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวโกมลพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นโสเภณีที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุดแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานเอาแปลกไหมถ้วยชามกินกันไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ประหลาดไหมท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทางกินทำไมแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านอ่ะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่งแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้างแล้วมันเป่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าจะมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายคุณชายทั้งหลายก็นึกว่าอีนี่คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไม่ดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันกินๆมันนี่ลูกเรานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะธนายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันอ่ะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะจะมาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เขาไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะพระดุวะครับหมอชีวโกมลพัฒน์พอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณี

แม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกุมารพัชกุมารพัชเนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กุมารพัชก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานได้สังสถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มาเวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับถึงแม้แต่ต่างเมืองต้องรับแต่ช่วงมาสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติคิดอาแผงลิกาเพศประสิทธิ์ลูกคนก็อดผลเป็นเบทีเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาที่วงคมรพัฒน์พาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บ้างแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากมาถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกรากุมภาน่าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไขนิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบกรอบไปสั่งมาน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกคดีแล้วก็เอาไก่ตัดแช่ๆๆๆๆๆแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยเนี่ยพระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนั่งคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันนะท่านก็พระราชามหากษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันผมอยากจะรู้เร็ววันนี้จะเข้าวังนะชั้นอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนกเคราะห์เสร็จเช้าๆตั้งเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านตั้งเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่น

ผลนะครับแต่ไม่ได้แค่แหละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างเอามาก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตาจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านเออจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหัวคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายหมอชีวกก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอเปล่าพยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอหนุ่มๆเขาจะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่านวันที่ชวกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบวชเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศน์สมัยก่อนเทศใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ต้องบอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะตมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันจะหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่น่าเขาเหมือบแล้วน่าอ้วกเขามองเนี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือด้วยคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็มายินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูนึกในใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธใหม่ๆก็ก้มหน้ามองเงี้ยตาหลังนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั้นโมชิวกมพัฒน์ไม่มีใครเชื่อท่านจำไว้เด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะฮะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขาดูก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีพอจะรักษาได้เมียพอจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมานะยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันมั้ยเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้แต่ปีจันทร์จันทร์วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมามั้ยครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาละเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรตอนที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้าม่องผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมานะแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไร

สปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีลองเราไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังมาช่วยกันพาเขาปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้วก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีตั้งกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูสาพรมสัตว์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลพี่ท่านให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนเหนือหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระวัยระแวงระวังสับรับสั่งสารอยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอสามโมงครึ่งก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพในการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านมันชื่อไอหยกอยู่ห้องจ่ายยาเดี๋ยวมันชื่อเล่นๆชื่อไอหยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่มันเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอหยกไอหยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันเลยท่านประหลาดมาส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนหนึ่งแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องจริงความอดทนท่านนะเพราะฉะนั้นต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาเนี่ยมันจะได้เดือนเท่าไหร่ใช่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามบ้างคนไข้พยาบาลอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปรงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าๆเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นอีกนะท่านมีแต่สิ่งที่เป็นอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจไหมท่านและอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะเพราะนั้นท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนๆครับเป็นหมอมายกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอ

0: ฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินมันนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นอ่ะเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะๆฟันจะแย่
1: ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหาฟันดิ้งพอร์ตนะครับดังนั้นเนี่ยฟันดิ้งพอร์ทัลก็จะมีในส่วนงานของ customer service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับฟันดิ้งพอร์ทัลเนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

้นหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีตดีไซน์ลีดเดอร์ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart Head Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม.3 ม.4เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการของคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะมีการปรับใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งกับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์สองท่านนะคะชื่อว่าบิลเบอร์เน็ตกับเดฟเอเวนส์นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่สแตนฟอร์ดดีสคูลสังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ใน

มหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการดีไซน์ thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วยดีไซน์ thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยึกยือไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่1 นะคะอันที่2ทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตก็คือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะดีไซน์ thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะ
กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าฮาร์ดหรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าเฮดหรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะเครื่องมือแรกที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะอ
ข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะ

0: นึงจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งนึงก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลาเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้เงี้ยจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อาจจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะ
1: กว่านิดๆก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
2: ถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่กับผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
3: น้องเชอร์พอลคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอลมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอลจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอร์พอลมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอร์พอลลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
2: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
3: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุก ชอบสื่อสารเนาะน้องเชอร์พอเขียนว่าชอบ

0: ื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
1: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นอะค่ะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
0: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้สนุกดี
1: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้นอัน
0: นี้ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
1: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
0: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเฉพาะเหมือนได้เสร็จตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็อาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่เมย์มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
1: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริง
0: ๆ
1: มันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
0: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
1: ีบอัพค่ะกีบอัพ
0: คือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะ

0: วันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
1: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ถ้าเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี้ย
0: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงน้องอาจจะแบบอุ๊ยอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบ

0: ข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: สมุบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
2: อวิชชา
1: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได
3: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
1: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
4: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
1: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
2: ได้ข้าเล่น
1: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
4: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
1: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้าร
4: ู้คือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
1: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
4: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
3: ท่านอาจ

0: ารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
1: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
0: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงถ้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: หา
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: จะเจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
0: เฮ้ย
2: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าต่างที่ผ่านมาได
0: ้ฮ่า
1: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะ

0: พวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง
2: เกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว

0: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
2: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
3: จริงด้วย
4: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
0: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
5: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
5: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
2: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่ลาวรกเป็นแค่การอบรมไปแล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สับเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
5: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆ

0: พักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: คืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
1: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ

ในส่วนของระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็ส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพลาดโอกาสทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้นะคะตอนที่คุณครูแพรออกมาจากบ้านรู้สึกว่าอากาศร้อนมากๆเลยเด็กๆรู้สึกเหมือนกันไหมคะ
2: ร
0: ู้สึกเหมือนกันใช่ไหมคะว่าร้อนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางก็บอกว่าวันนี้นะคะหนูก็ร้อนเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าบางโรงเรียนก็บอกว่าวันนี้ฝนตกหนักมากๆเลยหนูได้เอาเสื้อกันฝนมาโรงเรียนด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรต้องอย่าลืมเก่งมากดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำให้
1: เพียงพอ
0: เก่งมากเลยดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะคะตอนนี้คุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆต้นทางของเราดื่มน้ำกันเยอะมากๆเลยแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพอด้วยเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะคะในวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยค่ะเป็นคุณลุงคนนึงนะคะไปวิ่งที่สวนสาธารณะแต่ว่าคุณลุงคนนี้เขาใส่สร้อยทองไปด้วยโอ้แต่เขาไปวิ่งที่สวนสาธารณะในขณะที่วิ่งอยู่สร้อยทองได้ลงไปที่พื้นแต่คุณลุงคนนี้ไม่รู้ตัวแล้วเพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่าสร้อยทองของตัวเองหายไปเด็กๆคิดว่าสร้อยทองมีมูลค่ามากไหมคะ
1: ม
0: ากเลยแหละแต่ว่าโชคดีที่มีผู้หญิงคนนึงไปเจอสร้อยทองของคุณลุงคนนั้นแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นสร้อยทองของใครจึงเก็บแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วพอดีเลยค่ะตรงที่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่ก็มีคุณลุงคนนั้นยืนอยู่พอดีเลยดังนั้นคุณลุงก็เลยได้สร้อยทองคืนคุณลุงดีใจมากๆเลยค่ะแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆเลยแล้วก็ไม่ขโมยสร้อยทองเป็นของตัวเองของที่ไม่ใช่ของเราสามารถนำกลับมาเป็นของของตัวเองได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าไม่ใช่ของเรา
0: ใช่แล้ว

0: ล้วคนจะตามหาแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยถ้าเราเอาของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองกลายเป็นคนอะไรล่ะคนไม่ดีแล้วก็เป็นขโมยด้วยเด็กๆอยากเป็นขโมยไหมล่ะ
1: ไม
0: ่อยากดังนั้นคุณครูแพรขอถามหน่อยว่าถ้าเด็กๆนะคะเจอเงิน20บาทตกที่โรงเรียนจะทำอย่างไรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยถ้าพี่ขวัญเอ๋ยเดินอยู่แล้วเจอเงิน20บาทตกที่โรงเรียนพี่ขวัญเอ๋ยจะทำอย่างไรคะ
1: เก็บไปคืนเจ้าของ
0: เก็บไปคืนเจ้าของแล้วถ้าพี่ขวัญเอ๋ยยังไม่รู้เลยว่าเงิน20บาทนี้เป็นของใครพี่ขวัญเอ๋ยจะไปให้ใครคะ
1: ไปให้เจ้าหน้าที่ดู
0: ไปให้เจ้าหน้าที่ดูแต่ว่าตอนนั้นพี่ขวัญเอ๋ยอยู่ที่โรงเรียนนะพี่ขวัญเอ๋ยจะเอาไปให้ใครคะ
1: ให้คนครูเอาไปคืนเจ้าของ
0: เก่งมากเลยเมื่อเราเจอเงินตกที่โรงเรียนแล้วยังไม่ทราบว่าเป็นของใครเราควรนำไปให้ใครคะเด็กๆ
2: เจ้าของ
0: แต่เรายังไม่รู้ว่าเจ้าของคือใครเราต้องนำไปให้ใครคะ
2: คุณคร
0: ูเก่งมากเลยถูกต้องเลยค่ะเราก็นำไปให้คุณครูเหมือนกับที่พี่ขวัญเอ๋ยและเพื่อนๆบอกเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะประกาศตามหาเจ้าของนั่นเองแล้วเจ้าของก็จะได้รับเงินของตัวเองคืนมายอดเยี่ยมเลยเด็กที่รู้จักคืนของของคนอื่นเวลาที่เราเจอแล้วไม่หยิบกลับมาเป็นของของตัวเองแปลว่าเป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์แล้วเป็นเด็กดีไหมคะเด็กดีมากๆเลยไหนใครอยากเป็นเด็กดีบ้างยกมือให้คุณครูแพรดูหน่อยโอ้โหหลายคนอยากเป็นเด็กดีและคุณครูแพรก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนสามารถเป็นเด็กดีได้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยมาเลยค่ะพี่ภาคินวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ตอนเช้าหนูกินอาหารเช้าหนูกินอาหารเช้าก็คือซีเรียล
0: อ๋อหนูรับประทานอาหารเช้าก็คือซีเรียลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยไหมลูก
1: อร่อย
0: เก่งมากๆเลยพี่พากินนะได้รับประทานอาหารเช้ามาด้วยการรับประทานอาหารเช้านี่ดีไหมคะพี่พากิน
1: ดีครับ
0: ดีอย่างไรคะ
1: ต่อสุขภาพ
0: ทำให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรเอ่ย
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงและสมองของเราเป็นอย่างไรคะ
1: ความคิด
0: อ๋อมีความคิดหรือว่ามีความจำที่ดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังอีกวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะเดินเรียบร้อยเลยพี่น้ำหวานมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: หนูไปเที่ยวทะเลค่ะ
0: ไปเที่ยวทะเลทะเลที่ไหนคะ
1: ที่หัวหินค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สนุก
0: สนุกแล้วพี่น้ำหวานสังเกตเห็นอะไรบ้าง
1: ปูเสฉวนค
0: ่
1: ะ
0: มีปูเสฉวนด้วยแล้วพี่น้ำหวานเอามือไปจับปูเสฉวนไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันตายค
0: ่
1: ะ
0: โหน่ารักมากๆเลยนอกจากเห็นปูเสฉวนแล้วพี่น้ำหวานเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นหอยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นหอยด้วยโอ้โหแสดงว่ามีสัตว์ต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคะที่ทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากเห็นสัตว์ต่างๆแล้วพี่น้ำหวานเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นปลาค
0: ่
1: ะ
0: เห็นปลาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาที่พี่น้ำหวานอยากลงเล่นน้ำพี่น้ำหวานเดินลงไปเล่นน้ำคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะจมน้ำค่ะ
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจมน้ำและอาจจะช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่า

สนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทาง

เด็กๆปลายทางบางคนนะคะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่กับคุณพ่อชื่นชมหนูด้วยเพราะว่าหนูเล่นของเล่นและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและเด็กๆบางคนนะคะก็เล่ามาว่าหนูเนี่ยได้ไปสวนสัตว์เห็นสัตว์เยอะแยะมากมายเลยแต่หนูจะไม่นำมือยื่นเข้าไปในกรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดเอาน่ารักมากๆเลยค่ะระวังความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะไหนใครอยากทำกิจกรรมนี้ทำท่าหัวใจให้ครูแพรดูหน่อยสิน่ารักมากๆเลยเด็กๆปลายทางก็น่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะคุณครูแพรอยากทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งจังเลยให้เด็กๆเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: แล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี
1: ้
0: ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีจากนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของตัวเองดูสิคะว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ปิมค่ะเห็นโทรทัศน์ถามพี่โอติค่ะ
2: เห็นเก้าอี้
0: ถามพี่อมทรัพย์ค่ะ
2: เห็นป้ายนิเทศ
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นป้ายนิเทศแล้วก็เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เช่นเดียวกันเลยดังนั้นเราไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นอย่างไร
1: บาดเจ
0: ็บได้นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆค่อยๆยืนขึ้นเลยต่อมานะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองโดยการที่ให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
1: กางแขนออก
0: แขนของเด็กๆจะไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: นะคะชนกับเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เดี๋ยวคุณครูแพรจะลองสังเกตดูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองได้เลยค่ะกางแขนและหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยใครได้พื้นที่แล้วให้ยืนอยู่กับที่ค่ะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าหนูอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ใกล้กันจนเกินไปนะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนยังใกล้กับสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณห้องของเราอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะขยับพร้อมนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: นั่นเองเก่งจังเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะ

0: ็กปลายทางสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมเลยค่ะทางของเด็กๆหลายคนน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะ
1: ทหารคร
0: ับ โหทำท่าทางเป็นทหารด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: ทำเป็นโลมาค
0: ่ะอ๋อทำเป็นโลมาใช่ไหมคะน่ารักเหมือนกันเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโหมีคนกำลังทำท่าทางพายเรือด้วยค่ะใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างนะโอ้หลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะอ๋อนกเพนกวินด้วยขอถามเป็นพี่มาลีค่ะ
3: ทำท่าหนูจ
0: ี๊
3: ดอ๋อ
0: หนูจี๊ดแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนทำท่าเป็นมะลายด้วยค่ะวู้

0: ณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ชนกับเพื่อนและไม่ชนกับสิ่งต่างๆรอบห้องเลยหุยท่าของพี่แสนดีน่าสนใจมากๆเลยพี่แสนดีทำท่าอะไรคะ
1: ย
0: ีราฟขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีคนทำท่าทางเป็นลิงด้วยค่ะวู้น่ารักมากๆเลยค่ะตรงจังหวะหรือเปล่านะไหนดูซิพี่ปอเช่ตรงจังหวะหรือเปล่าคะต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆ เคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวจากนั้นเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆทั้งหมด3คำสั่งค่ะแต่ว่าเด็กๆจะต้องฟังให้เป็นอย่างไรก่อนถูกต้องเด็กๆจะต้องฟังให้จบก่อนนะคะถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นได้เราจะมาลองดูว่าเด็กๆจะสามารถฟังให้จบก่อนได้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นได้เลยค่ะเก่งมากเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ

ให้เด็กๆทำท่าเป็นกบและกระโดดไปข้างหน้า3ครั้งจากนั้นยืนขึ้นเก่งมากเลยค่ะ

ให้เด็กๆจับศีรษะจับไหล่และจับเอวยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วพังด้วยนะคะให้เด็กๆทำท่าหัวใจ

านั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะไหนมีคนไหนนั่งใกล้กันหรือเปล่าคุณครูแพรขอให้พี่อานนท์ขยับไปทางนี้นิดนึงครับมันจะได้ไม่ใกล้เพื่อนหนูจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกนะคะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่ของตัวเองแล้วหรือยังคะเด็กๆนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรขอถามว่าใครมีท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่น่าสนใจบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะทุบแขนกี่ครั้งดีคะ10ครั้งขอ2ข้างเลยได้ไหมได้นะคะให้เด็กๆเอาแขนขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราทุบไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะอ๋อนวดแขน2ข้างเลยไหมลูกกี่ครั้งครับ13ครั้งนะคะเด็กๆไม่เกินนะคะ13ครั้งอ่ะเอาแขนขึ้นมาเลยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ยอดเยี่ยมเลยครั้งนึงค่ะครั้งนึงนะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ขอถามเด็กๆปลายทางบ้างค่ะอยากผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะสะบัดมือกี่ครั้งคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าขอ5ครั้งค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเอามือวางตักและหลับตาไหนดูสิมีเด็กคนไหนยังไม่หลับหรือเปล่าเด็กๆปลายทางหลับหรือยังนะต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับไปนั่งที่ของตัวเองค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ของเล่นของใช้
0: เก่งมากๆเลยค่ะของเล่นของใช้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเลือกวิธีการแก้ปัญหาและรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะสื่อในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็มีหลากหลายแบบมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณครูแพรก็มีนิทานมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยอยากฟังนิทานไหมคะ
1: อยากฟัง
0: อยากฟังใช่ไหมคะแต่ข้อตกลงในการฟังนิทานของเราคุยแทรกในขณะที่คุณครูเล่าได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะถูกต้องเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินแล้วก็ทำให้เพื่อนๆ เสียสมาธิด้วยดังนั้นตั้งใจฟังให้ดีว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆ ดูที่หน้าปกนิทานก่อนเลยนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรที่หน้าปกนิทานบ้างอ๋อเด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นเม่นนั่นเองแล้วเห็นอะไรอีกคะเห็นช้างเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตด้วยนะเห็นยีราฟด้วยมีช้างมียีราฟเห็นอะไรอีกคะ
1: เห
0: ็นเม่นเห็นแมวเห็นอะไรอีกคะลูก
1: เ
0: ห็นลิงด้วยแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังดูโทรศัพท์เด็กๆคิดว่านิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรคะอาจจะเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็ได้นิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าเม่นน้อยหลงทางเรื่องทิตติกมลวทัญยุตานนท์ภาพสาวนีรอนั่นเองค่ะเรามาดูกันสิคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนี่เลยค่ะสมัยนี้ใครๆก็มีมือถือเม่นน้อยก็เหมือนกันชอบเล่นมือถือทั้งวันเล่นจนลืมเวลาลืมทุกอย่างหมดเลยวุ๊บโอ้ล่องลอยไปแล้วค่ะเอ๊ะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันนะช้างน้อยเล่นมือถือไม่ยอมออกกำลังกายเลยยีราฟจ้องแต่หน้าจอจนสายตาสั้นจะถามใครดีทำไมไม่มีใครตอบแมวน้อยมอมแมมมัวแต่ก้มหน้าไม่ยอมเลียขนลิงจ๋อผอมโซไม่ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกที่ไหนก็ไม่รู้น่ากลัวจังเลยแล้วเราจะออกไปได้ยังไงเม่นน้อยได้ยินเสียงคุณแม่เรียกทันใดนั้นตุบเม่นน้อยลืมตาตื่นขึ้นพบว่าอยู่ในอ้อมกอดของแม่ออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนๆบ้างดีกว่าอยู่ในบ้านทั้งวันนะแม่บอกกับเม่นน้อยนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงจากที่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ฟังนิทานไปเกี่ยวกับอะไรคะขอถามพิษณุเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะจากที่พี่สโนนะคะได้ฟังนิทานไปพี่สโนคิดว่าเกี่ยวกับอะไรคะ
2: โทรศัพท์ค่ะ
0: เกี่ยวกับอะไรนะคะ
2: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์ใครเล่นโทรศัพท์บ้างคะ
2: เม่นค่ะ
0: เม่นน้อยแล้วก็มีตัวอะไรอีกคะ
2: ช้างค่ะ
0: มีช้างด้วยแล้วก็มีตัวอะไรอีกลูก
2: ลิงค่ะ
0: มีลิงด้วยมีตัวอะไรอีกคะ
2: แมวค่ะ
0: มีแมวด้วยมีหลายตัวเลยที่เล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมเลียขนตัวเองเพื่อทำความสะอาด เล่นทั้งวันเลยพี่สโนว์คิดว่าดีไหมคะแบบนี
2: ้ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีเลยเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่ามันจะทำให้พวกเราเจ็บตาได้ค่ะ
0: ถูกต้องเลยจะทำให้เด็กๆนะคะอาจจะเจ็บตาได้แล้วก็นอกจากนี้จะทำให้เด็กๆสมาธิสั้นด้วยรู้ไหมว่าสมาธิสั้นเป็นอย่างไรรู้ไหมคะพี่สโนว
2: ์รู้ค่ะ
0: เป็นอย่างไรคะ
2: พวกเราจะทำให้พวกเรามีสมาธิไม่ดีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อสมาธิเราก็จะไม่ดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราจะอยู่นิ่งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้นั่นเองเก่งมากปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะก็เกี่ยวกับการใช้สื่อจากโทรศัพท์นั่นเองก็คือเม่นน้อยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะติดสื่อในโทรศัพท์ใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วไม่ยอมกินข้าวเลยแล้วทันใดนั้นเม่นน้อยก็หลุดเข้าไปในอีกห้วงมิตินึงที่ทุกตัวเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ยอมทำอะไรเลยแบบนั้นดีไหมคะลูก
1: ไม่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเลยนอกจากจะเจ็บตาแล้วอาจจะทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นนะคะก็คือการที่เด็กๆไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้ไม่สามารถที่จะรอคอยหรือทำอะไรได้นานๆจะทำให้เด็กๆนะคะเรียนรู้ได้ไม่ดีด้วยอาจจะทำให้เด็กๆเรียนไม่เก่งเลยดีไหมคะแบบนี
1: ้ไม่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเลยนะคะดังนั้นเราต้องรู้จากการรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะการรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวันนะคะสำคัญมากสื่อก็คือสิ่งที่เด็กๆนะคะสามารถฟังหรือว่าดูและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เช่นคลิปวิดีโอต่างๆสิ่งที่เป็นวิดีโอหรือว่าคลิปต่างๆเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยชอบดูในโทรศัพท์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าสื่อก็มีทั้งดีและไม่ดีมีสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กและไม่เหมาะสมสำหรับเด็กด้วยและสื่อก็มาจากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางจากโทรศัพท์จากแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งโทรทัศน์นั่นเองสื่อมาจากหลายช่องทางเลยมีทั้งดีและไม่ดีเหมาะสมสำหรับเด็กและไม่เหมาะสมสำหรับเด็กสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้คือการรู้เท่าทันสื่อคือเด็กๆสามารถที่จะคิดและแยกแยะได้ว่าวิสิ่งที่หนูดูเนี่ยหนูควรทำตามหรือไม่ควรทำตามเช่นคลิปที่หนูดูอยู่เป็นคลิปที่มีการใช้ความรุนแรงมีการใช้คำหยาบแบบนี้ดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเลยแล้วหนูควรจะทำอย่างไรล่ะคะขอถามถ้าหนูเจอสื่อที่ไม่เหมาะสมมีการใช้ความรุนแรงและใช้คำหยาบหนูจะทำอย่างไรขอถามพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยจะทำอย่างไรคะถ้าพี่ใบเตยเปิดมาแล้วเจอคลิปที่มีการใช้ความรุนแรงหรือว่าคำหยาบคะ
2: เราจะไม่ทำตามค่ะ
0: ถูกต้องเลยเราจะไม่ทำตามถ้าทำตามจะเป็นอย่างไรคะ
2: จะไม่ดีค่ะ
0: จะไม่ดีแล้วอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแสดงว่าพี่ใบเตยรู้เท่าทันสื่อและสามารถคิดและแยกแยะได้ว่าสื่อไหนที่ควรทำตามและไม่ควรทำตามครูแพรมีข่าวหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นเด็กคนหนึ่งที่เขาดูสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงเป็นเกมที่เกี่ยวกับความรุนแรงมีการชกต่อยมีการขโมยของและมีการใช้อาวุธต่างๆเด็กคนนี้รู้ไม่เท่าทันสื่อและไม่สามารถที่จะคิดแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนควรทำและไม่ควรทำเด็กคนนี้เห็นว่าหุ้ยในเกมที่เล่นเนี่ยมันเท่มากเลยไปเอาอาวุธต่างๆไปตีคนอื่นและไปขโมยเงินมาเพื่อไปซื้อของเด็กๆเห็นว่ามันเท่มากเด็กคนนี้ก็เลยทำตามบ้างในชีวิตจริงเขาเดินไปหยิบของเช่นไม้ต่างๆและไปตีคนจนทำให้เป็นข่าวและทำร้ายร่างกายผู้อื่นแบบนี้ดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีถ้าเราเห็นว่าสื่อที่เราดูอยู่เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเราควรทำตามไหมคะ
1: ไม่ควร
0: ทำตาม

0: และมีเด็กคนหนึ่งชอบดูเกี่ยวกับเวลาที่เขาลงคลิปเกี่ยวกับการไปที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งการล่าท้าผีวิเด็กๆคนนี้เห็นแล้วว่ามันตื่นเต้นจังเลยอยากลองทำจังเลยกลายเป็นว่าเขาไม่รู้เท่าทันสื่อเพราะเขาทำตามเขาไปออกไปจากบ้านแล้วก็หายไปไม่ใช่เพราะว่าโดนผีหลอกนะคะแต่เพราะว่าหลงทางและหาทางกลับบ้านไม่ได้พ่อแม่ต้องแจ้งตำรวจและไปตามกลับมาอย่างนี้เขาเรียกว่าการรู้เท่าทันสื่อไหมลูกไม่รู้ถ้ารู้เท่าทันสื่อเขาจะทำตามไหมคะไม่ทำตามนั่นเองดังนั้นเวลาที่เด็กๆดูสื่อดูคลิปต่างๆเด็กๆจะต้องดูว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำตามหรือไม่ทำตามแต่ก็มีสื่อที่สร้างสรรค์เช่นเป็นสื่อเกี่ยวกับการสอนงานประดิษฐ์ศิลปะหรือแม้กระทั่งเป็นสื่อเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์แบบนี้เด็กๆทำตามได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ทำไมถึงทำได้เพราะว่าอะไรขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะพี่อานนท์ยกมือคนแรกเลยทำไมสื่อที่เป็นเกี่ยวกับงานศิลปะหรือว่าการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กพี่อานนท์คิดว่าทำตามได้เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าทำตามได
0: ้เพราะว่าทำตามได้แล้วทำแล้วมันดีไหมลูก
2: ดี
0: ทำให้พี่อานนท์สามารถประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ใช่แล้วแล้วถ้าพี่อานนท์เนี่ยได้ดูการทดลองวิทยาศาสตร์พี่อานนท์ทำตามแต่ว่าการทดลองนั้นค่อนข้างอันตรายพี่อานนท์จะทำอย่างไรคะ
2: ทำให้พ่อแม่ทำครับ
0: ให้พ่อแม่ช่วยดูหรือว่าปรึกษาพ่อแม่ใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
0: ับ เก่งมากเลยครับปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยเห็นไหมคะเด็กๆว่าสื่อมีมากมายหลายประเภทมากๆเลยนะคะบางสื่อก็สามารถที่จะทำตามได้บางสื่อเราก็ต้องทบทวนแล้วดูว่าเอ๊ะเราควรทำตามไหมถ้าเราทำตามมันจะเกิดผลดีหรือเปล่าใช่ไหมคะเด็กๆขาใช่แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะสื่อแบบไหนเด็กๆสามารถที่จะดูโทรศัพท์โทรทัศน์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นานๆได้ไหม
1: ไม
0: ่ทำไมไม่ได้ล่ะ
1: เห็นสายตาส
0: ิวิไม่รู้เลยขอถามดีกว่าขอถามเป็นพี่โอติค่ะพี่โอติคะพี่ออมทรัพย์ค่ะพี่ออมทรัพย์เชิญเลยพี่ออมทรัพย์คะเวลาที่พี่ออมทรัพย์ดูคลิปต่างๆเนี่ยพี่ออมทรัพย์เนี่ยถ้าเจอคลิปที่ใช้ความรุนแรงพี่ออมทรัพย์จะทำอย่างไรคะ
3: ไม่ทำตาม
0: ไม่ทำตาม ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วพี่ออมทรัพย์เนี่ยถ้าเจอคลิปที่ใช้คำหยาบพี่ออมทรัพย์จะเรียนแบบไหมลูก
3: ไม
0: ่ทำไมล่ะคะ
3: เพราะว่ามันเราไม่ควรทำ
0: เพราะว่าเราไม่ควรทำแล้วถ้าเราเรียนแบบหรือว่าทำตามเนี่ยจะเป็นเด็กอย่างไรคะ
3: เด็กไม่ดี
0: อ๋อเด็กไม่ดีหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่น่ารักใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาจจะเป็นเด็กที่ดูก้าวร้าวด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: พี่ออมทรัพย์ชอบเด็กแบบไหนระหว่างเด็กที่ชอบพูดแต่คำหยาบกับเด็กที่พูดเพราะๆชอบแบบไหนคะ
3: เด็กที่พูดเพราะ
0: ๆแล้วเพื่อนๆชอบแบบไหนคะเด็กที่พูดเพราะๆนั่นเองดังนั้นคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆมีใครที่พูดเพราะบ้างตกลงไหมคะ
1: ตกลงค่ะ
0: ตกลงเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะขอถามอีกเราจะมาทดสอบว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักการรู้เท่าทันสื่อจริงหรือเปล่าขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญคะเวลาที่พี่ใบบุญดูโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยพี่ใบบุญดูสื่อแบบไหนบ้างคะ
3: ดี
0: ดูสื่อแบบดีๆเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
3: เกี่ยวกับเครื่องประดิษฐ์ของ
0: อ๋อเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ศิลปะใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอพี่ใบบุญเห็นอะไรที่น่าสนใจพี่ใบบุญจะทำอย่างไรคะ

0: ที่ควรทำ
1: ทำตามสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าพอพี่ใบบุญเลื่อนไปอีกปุ๊บเจอคลิปที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีการใช้ความรุนแรงมีการใช้อาวุธที่รุนแรงเนี่ยพี่ใบบุญเนี่ยอยากทำตามไหมคะ
0: ไม
1: ่ทำไมคะ
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี
1: เพราะว่าเป็นสิ่งไม่ดีแล้วอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อใครคะ
0: ตัวเอง
1: ตัวเองและผู้อื่นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาอยู่บ้านเนี่ยพี่ใบบุญชอบดูสื่อหรือว่าคลิปเกี่ยวกับอะไรคะ
0: ชอบดูเกี่ยวกับสร้างประดิษฐ์ของ
1: โอ้แสดงว่าชอบงานศิลปะมากๆเลยใช่ไหมลูก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยขอถามอีกหนึ่งคนว่ารู้เท่าทันสื่อจริงหรือเปล่าขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะเวลาที่พี่นิรินทร์อยู่ที่บ้านต้องใช้โทรศัพท์มือถือพี่นิรินทร์ดูสื่อแบบไหนบ้างคะ
0: สื่อร่างกาย
1: อ๋อสื่อเกี่ยวกับร่างกายหรือว่าสุขภาพใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากๆเลยโตขึ้นอยากเป็นหมอหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าพี่นิรินทร์เลื่อนไปเจอสื่อที่มีการพูดคำหยาบหรือว่าเป็นสื่อที่สนุกมากๆเลยนะแต่ว่าเขาอ่ะพูดคำหยาบพี่นิรินทร์จะเรียนแบบไหมคะ
0: ไม่ค่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: เพราะว่าถ้าเราพูดคำหยาบเลยมันจะไม่ดี
1: จะเป็นเด็กที่ไม่ดีหรือว่าไม่น่ารักใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรืออาจจะมองว่าเป็นเด็กที่ก้าวร้าวเลยใช่ไหมลูก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วแล้วถ้าพี่นิรินทร์เลื่อนไปอีกเจอสื่อที่เป็นเกมที่พี่นิรินทร์ชอบมากๆเลยแต่ว่าเขามีการใช้ความรุนแรงบางช่วงพี่นิรินทร์เนี่ยอยากจะทำตามไหมคะ
0: ไม่ค่ะ
1: ทำไมคะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเราเจ็บ
1: เจ็บใช่ไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าอาจจะถ้าทำตามอาจจะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและตัวเราบาดเจ็บใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพ่อแม่จะเสียใจไหมคะเนี่ย
0: เสียใจค่ะ
1: เสียใจใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือการที่มีการรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวันไหนทบทวนให้คุณครูแพรฟังหน่อยว่าสื่อในชีวิตประจำวันเนี่ยมาจากที่ไหนได้บ้างขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะสื่อในชีวิตประจำวันพี่ขวัญเอ๋ยคิดว่ามาจากที่ไหนได้บ้างคะ
0: ที่ประเทศไทย
1: อ๋อที่ประเทศไทยมาจากทางโทรศัพท์ได้ไหมคะ
0: ได้
1: เราสามารถดูสื่อได้จากทางโทรศัพท์แล้วทางไหนได้อีกคะ
0: แท็บเล็ต
1: แท็บเล็ตแล้วก็ทางไหนได้อีกคะ
0: โทรทัศน
1: ์โทรทัศน์แล้วก็อะไรได้อีกคะ
0: แล้วก็โทรศัพท
1: ์อ๋อโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช่ไหมลูก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วแล้วถ้าพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยได้ไปดูสื่อต่างๆพี่ขวัญเอ๋ยเจอสื่อที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าพี่ขวัญเอ๋ยเห็นว่ามันสนุกจังเลยพี่ขวัญเอ๋ยจะทำตามไหมคะ
0: ไม
1: ่ทำไมล่ะคะ
0: เพราะว่ามันไม่ดี
1: เพราะว่ามันไม่ดีแล้วถ้าพี่ขวัญเอ๋ยทำตามเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: บาดเจ็บ
1: อ๋ออาจจะทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือว่าคนอื่นบาดเจ็บได้ใช่ไหมลูก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วแล้วถ้าเจอสื่อที่มีการพูดคำหยาบเยอะๆล่ะพี่ขวัญเอ๋ยจะทำอย่างไรคะ
0: พูดเพ้อเพ้อ
1: ก็คือไม่ทำตามและพูดเพ้อเพ้อใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยเก่งมากๆเลยคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะสามารถรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวันและดูสื่ออย่างเหมาะสมนะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจกันอย่างมากเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆเช่นเคยเลยแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นิ้วหัวแม่มือกระดูกกระดิกนิ้วชี้กระดูกกระดิกนิ้วกลางกระดูกกระดิกนิ้วนางกระดูกกระดิกนิ้วก้อยกระดูกกระดิกนิ้วทั้ง10กระดูกกระดิกเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: 3กิจกรรมฉีดสีค่ะและ4กิจกรรมร้อยนั่นเองค่ะน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจค
0: ่
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมฉีดสีกันก่อนเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษร้อยปอนนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นแม่แบบสำหรับในการฉีดสีนั่นเองโอ้เป็นแบบนี้เลยค่ะขออภัยค่ะขอหันทางนี้แม่แบบสำหรับในการฉีดสีนั่นเองเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะก็ได้เตรียมไว้กับเด็กๆ ด้วยถัดมานะคะก็จะเป็นกระบอกฉีดน้ำค่ะไว้สำหรับในการฉีดสีนั่นเองซึ่งกระบอกฉีดน้ำนะคะก็ได้ใส่สีเอาไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆ
1: สี
0: แดงมีสีเหลืองนี่เลยค่ะสีเหลืองนี่เลยต่อมานะคะก็จะมีสี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวแบบนี้เลยค่ะนี่เลยถัดมานะคะก็จะเป็นสีแดงเลยมีให้เด็กๆถึง3สีเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะทีนี้เรามาดูกันสิคะว่าฉีดสีทำอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตัวเองลงไปเลยค่ะคุณครูแพรจะขอเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะเพื่อที่เราจะได้ประหยัดเวลาด้วยจากนั้นนะคะใช้แม่แบบในการวางทาบไปที่กระดาษร้อยปอนเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะชึบแบบนี้นะคะจากนั้นเลือกสีที่เด็กๆต้องการเลยและฉีดลงไปค่ะโอ้แบบนี้เลยค่ะเด็กๆอาจจะใช้สีอื่นที่ไม่เหมือนกับคุณครูแพรก็ได้นะคะโอ้นี่นะคะคุณครูแพรก็จะฉีดลงไปแบบนี้เลยใช่แล้วชึบต่อมาก็จะเป็นกระถางทีนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร1 2 3วุ๊บว้าวน่าทำไหมคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมฉีดสีค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยต่อมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่4ก็คือกิจกรรมร้อยนั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเด็กๆเชือกสำหรับในการร้อยค่ะนี่เลยเชือกด้านหนึ่งนะคะคุณครูแพรก็จะพันสก็อตเทปใส่ไว้ค่ะแบบนี้เลยค่ะเพื่อเวลาที่เด็กๆร้อยนะคะจะได้ร้อยได้สะดวกอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมัดด้วยลูกปัดแบบนี้เลยค่ะเวลาร้อยลูกปัดแล้วก็หลอดนะคะจะได้ไม่หลุดออกไปนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นลูกปัดค่ะนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะนี่เลยต่อมานะคะก็จะเป็นหลอดค่ะหลอดนะคะคุณครูแพรและคุณครูแพรก็ได้ทำการตัดไว้ให้กับเด็กๆสำหรับการร้อยนั่นเองแบบนี้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำการร้อยกันค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะใช้เ ด้านปลายที่พันสก็อตเทปใส่แบบนี้นะคะร้อยลูกปัดลงไปค่ะเด็กๆสามารถที่จะร้อยลูกปัดหรือว่าร้อยหลอดก่อนก็ได้นะคะตามความคิดและจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะร้อยลงไปแบบนี้ค่ะอาจจะร้อยสลับกันก็ได้นะคะระหว่างลูกปัดกับหลอดตามความคิดและจินตนาการของเด็กๆได้เลยเราจะร้อยทำเป็นสร้อยค่ะและเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถให้คุณครูปลายทางมาผูกเชือกให้กับเด็กๆได้นะคะเป็นไงคะกิจกรรมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: กิจกรรมในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์